0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
2: นี้ต้องขับกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับขับกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีขับกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครขับกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร02-740-7400
3: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
4: ฟังข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมพระธุดงค์ที่ได้รับบาดเจ็บเหตุเด็ก11ขวบขับรถกระบะพุ่งชนพระธุดงค์มรณภาพและบาดเจ็บหลายรายนะครับสั่งเร่งเยียวยาเป็นกรณีพิเศษติดตามรายงานจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
5: เมื่อวานนี้นายเกษตรไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารติดตามเหตุการณ์เด็กชายอายุประมาณ10ปีขับรถประสบอุบัติเหตุชนพระธุดงค์มรณภาพและบาดเจ็บหลายรายโดยประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสั่งดำเนินมาตรการเร่งด่วนด้วยการเร่งดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ตามระเบียบราชการให้จังหวัดมุกดาหารถอดบทเรียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและให้นำบทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้มาบูรณาการเข้ากับการฝึกและการเตรียมความพร้อมของทุกจังหวัดตามแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัยแบบบูรณาการจากนั้นในช่วงค่ำของเมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่โรงพยาบาลมุกดาหารเยี่ยมให้กำลังใจพระภิกษุและผู้ได้รับบาดเจ็บพบปะพูดคุยให้กำลังใจผู้บาดเจ็บและญาติรับฟังรายงานจากทีมแพทย์และผู้บริหารโรงพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลก่อนเดินทางต่อไปยังวัดลอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมจังหวัดมุกดาหารเพื่อกราบนมัสการและให้กำลังใจพระภิกษุที่ร่วมเดินธุดงค์และไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: ส่วนข่าวกีฬานะครับติดตามผลฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมพร้อมโปรแกรมการแข่งขันจากคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
6: ผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายทีมกระทิงดูสเปนชนะทีมชาติออสเตรีย 3-0 ส่งผลให้สเปนได้ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างทีมฝอยทองโปรตุเกสหรือทีมตราหมากรุกโครเอเชียที่กำลังฟาดแข่งกันอยู่ในขณะนี้เป็นด่านต่อไปผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมที่3ของปีรายการวิมเบิลดันที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษประเภทชายเดี่ยวรอบที่2ยาคูบเมซิกนักเทนนิสมือ18ของโลกและเป็นมือ15ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กแพ้กริกอร์ดิมิทรอฟคู่แข่งมือ146ของโลกจากบัลแกเรีย 1-3 เซต 6-7 แพ้เบรก 5-7 6-4 5-7 และ 3-6 ขณะที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายที่น่าสนใจในรอบวันนี้เริ่มที่ช่วงเช้าทีมฝอยทองโปรตุเกสพบกับทีมตราบักนุกโครเอเชียฟาดแข่งกันในเวลา6นาฬิกาส่วนคู่ต่อมาทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ดวลกับแอลจีเรียในเวลา10นาฬิกาสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
7: อย่ารอให้พร้อม 100% แล้วค่อยทำในสิ่งที่อยากทำค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้แล้วเพิ่มพูนประสบการณ์เพราะการเริ่มออกก้าวตั้งแต่วันนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้เพิ่มขึ้นในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา8นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชระกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทั

สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคมผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ระหว่าง 3-5 กรกฎาคมนี้วิทยาลัยเสนาธิการทหารร่วมกับวิทยาลัยการทัพบกวิทยาลัยการทัพเรือและวิทยาลัยการทัพอากาศรวมแถลงยุทธศาสตร์ทหารภายใต้กรอบแนวคิด Minimum Viable Defense 2026เป็นกองทัพที่มีขีดความสามารถเพียงพอคล่องตัวพร้อมรับมือกับภัยคุกคามยุคใหม่ประยุกต์ใช้ระบบไร้คนขับและระบบอัตโนมัติในการปฏิบัติการทางทหารเน้นการพึ่งพาตนเองด้วยนวัตกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศศาลนราธิวาสพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตแมโซแนวร่วมกลุ่มหัวรุนแรงวางบึ้มจุดไฟเผาสถานีน้ำมันอำเภอเจาะไอร้ององค์การอนามัยโลกประกาศสิ้นสุดการแพร่ระบาดของไวรัสฮันตาที่แพร่กระจายจากเรือสำราญฮอร์ดิอุสหลังจากผู้สัมผัสเชื้อรายสุดท้ายได้กักตัวครบกำหนดและมีผลตรวจเป็นลบแล้วรัสเซียเปิดฉากโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ต่อกรุงเคียฟตลอดทั้งคืนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายและบาดเจ็บมากกว่า90คนหลังโดรนและขีปนาวุธพุ่งถล่มอาคารที่พักอาศัยและโครงสร้างพื้นฐานหลายแห่งเช้านี้ที่กองทัพบกพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพ บกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานเช่นเดิมนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธิ์มาดวิจิตรทักทายคุณผู้ฟังแม้คุณบุญส่งเปิดเพลงถูกใจนะ
0: ชื่อเพลงอะไรนะ
1: ฝนหนาวสาวครวญคร
0: ับโอ้โหช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวันเลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะครับเรื่องของการใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่หลายคนเองก็คงจะตกอกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่จังหวัดมุกดาหารใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้นะก็สะเทือนใจมากๆเดี๋ยวจะมีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับมาเริ่มต้นจากเรื่องราวที่เป็นความชื่นอกชื่นใจนะครับของปวงชนชาวไทยที่ได้ติดตามรับชมนะครับในพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังฝรั่งเศสใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อวันพุธที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเวลา 16:49 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาของประเทศไทย5ชั่วโมงครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากศูนย์ส่งมอบอากาศยานบริษัทแอร์บัสเมืองตูลูสไปยังท่าอากาศยานตูลูสบาลันยักนะครับเมืองตูลูสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยภายหลังจากเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับ
1: ครับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนถึงเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอากาศท่าอากาศยานนานาชาติตูลูสบาลันยักนะครับทางด้านของนายฟิลิปดาบาโรสนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปยืนประทับเบื้องหน้ากองธงสาธารณรัฐฝรั่งเศสกองฐานเกียรติยศถวายความเคารพนะครับวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติของฝรั่งเศสตามลำดับจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรวจแถวฐานกองเกียรติยศพร้อมด้วยนายฟิลิปตาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับ
0: จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่TG8887 เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่28มิถุนายนจนถึงวันที่2กรกฎาคมครับ
1: ครับก่อนแน่นแฟนมากๆเนี่ยนะครับถ้าใครได้ติดตามในรายการของเราทุกวันเนี่ยเรามีภาพบรรยากาศมาฝากกันเป็นประจำเลยเนี่ยนะครับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นะครับเป็นวาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยโดยในครั้งแรกนะครับก็คือเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อปีพุทธศักราช2440นะครับครั้งที่2ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเมื่อปีพุทธศักราช2503แล้วก็สำหรับครั้งที่3ในครั้งนี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในรอบ340ปีนะครับของการครบรอบนะครับตั้งแต่มีการเริ่มความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเมื่อปีพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสซึ่งเป็นการสืบสานนะครับแล้วก็เป็นการต่อยอดความสัมพันธไมตรีที่มั่นคงยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นครับ
0: ครับเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีๆแล้วก็เป็นการประกาศความงดงามของผ้าไทยด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: ในการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้นะครับมาดู FC แฟนรายการของเราสักนิดหนึ่งสิฮะว่ามีท่านไหนเข้ามาทักทายแล้วนะครับ
1: ครับนี่นะคะก็มีคุณโอ๊ตไฮโรนะครับ
0: ครับ
1: คุณนิตยาบางกรวยคุณหนุ่มบรรดาหน้าใสเนี่ยจากจังหวัดภูเก็ตทักทายเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยครับ
0: คุณดวงรักหนองบัวล่างคุณสวัสดิ์ชาดาครับ
1: ครับ
0: นี่นะฮะแล้วก็คุณทองมีขันสารัตคุณรัตนาสิมะนะครับเป็นประจำทุกๆเช้าเลยมาส่งกำลังแรงใจให้กันนะฮะ
1: คุ
0: ณพีระด้วยนะครับคุณนิ่มจันทสิงห์คุณสุภีพึ่งแย้มนะฮะเข้ามาทักทายแล้วนะครับคุณกัญญาเมฆดำคุณสังเวียนศรีสุขคุณบัวลอยบัวพรหมีโอหลายท่านเลยวันนี้
1: หลายท่านนะครับวันนี
0: ้เช้านี้นะครับหลายท่านเองก็ยังคง สะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี
1: ้
0: ที
1: ่
0: จังหวัดมุกดาหาร
1: โอ้เป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจมาก
0: โอ้โหเป็นอุบัติเหตุใหญ่ในเส้นทาง2034ระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลอุบัติเหตุใหญ่ในเส้นทาง2034นะฮะระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลเนี่ยโดยรถยนต์เสียหลักพุ่งชนพระธุดงค์มรณภาพเมื่อคืนดูข่าวถึง10รูปแล้วนะฮะโอ้โหส่วนที่เหลือได้รับบาดเจ็บกระดูกหักมีอาการบาดเจ็บทางสมองเรียกว่าสาหัสเลยนะครับเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่มีใครที่จะคาดคิด
1: ครับ
0: นะครับขนาดว่าท่านเดินก็ชิดขวาเลนขวาแล้วเนี่ยนะฮะขวาสุดนะครับแต่ก็เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นและที่สำคัญสะเทือนใจก็คือผู้ขับขี่ทราบว่าเป็นเด็ก
1: อายุ11ปีเท่านั้น
0: อายุ11ปีเท่านั้นเองนะ
1: ครับโอ้มาเร็วมากนะครับคันนี้เนี่ยนะฮะทางด้านของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์นะครับท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชนะครับลงนามในหนังสือสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชระบุความไว้เนี่ยนะครับบอกว่าด้วยความทราบฝ่าพระบาทเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกว่าคณะพระภิกษุประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมที่อำเภอเมืองมุกดาหารนะครับปลายทางก็คือที่อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นเหตุให้มีพระภิกษุถึงแก่มรณภาพและอาพาธหลายรูปครับ
0: เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ทรงปลงธรรมสังเวชและมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงแก่มรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดทั้งนี้โปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์หนึ่งช่อไปในการชาปนกิจของพระภิกษุแต่ละรูปด้วยเนี่ยนะครับมีพระบัญชาโปรดให้วยาวัจกรจัดคิลานปัจจัยประทานเป็นส่วนพระอนุเคราะห์ให้แก่พระภิกษุผู้อาพาธทุกรูปให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานข้อมูลจากคณะแพทย์ผู้รักษาและก็รายงานอาการอาพาธกราบทูลทราบฝ่าพระบาทเป็นระยะและโปรดให้เชิญรับสั่งประทานพรให้มีสุขภาพฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงเพื่อจะสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามพระธรรมวินัยได้สืบไป
1: โอ้เมื่อวานนี้ทราบข่าวก็หลายคนตกใจมากๆนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นโศกนาฏกรรมเนี่ยนะครับ
0: จ
1: ากด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็แสดงความเสียใจนะครับต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการมอบหมายให้กับทางด้านของพลเอกอรรถพลรัตน์ใหม่กุลวัฒน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารติดตามเรื่องราวดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมกับบูรณาการความช่วยเหลือกับกระทรวงมหาดไทยจังหวัดมุกดาหารแล้วก็หน่วยแพทย์ในพื้นที่นะครับก็ดูแลนะครับพระภิกษุผู้อาพาธแล้วก็สนับสนุนทุกภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถครับ
0: พร้อมกันนี้กระทรวงกลาโหมก็ได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่เตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยานพาหนะและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มขีดความสามารถหากได้รับการร้องขอหรือมอบหมายเพิ่มเติมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นความสูญเสียสร้างความสะเทือนใจให้แก่สังคมไทยโดยเฉพาะพี่น้องชาวพุทธนะครับเมื่อผู้ประสบเหตุเป็นพระภิกษุผู้กำลังปฏิบัติศาสนกิจจึงขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบทางด้านร่างกายจิตใจอย่างดีที่สุดพร้อมทั้งอำนวยความเป็นธรรมตามกระบวนการกฎหมายให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่ครับ
1: ครับก็เดี๋ยวเราตามกันต่อนะครับในเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่สะเทือนขวัญแล้วก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เอาขึ้นเหนือกันบ้างนะคุณสุธีเป็นเหนือตอนล่างกลางตอนบนคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้นะครับที่ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโรกนาถที่อำเภอเมืองพิษณุโลกเนี่ยนะฮะโดยด้านของพลโทกิติวัฒน์แจ่มจิรารักษ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกพร้อมคณะท่านไปตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วกองทัพบกประจำปี2569นะครับซึ่งเป็นการฝึกครั้งที่5แล้วตามแนวทางการจัดตั้งศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยระดับกองทัพบกและระดับกองทัพภาคนะครับท่านก็ไปดูในเรื่องของความพร้อมการเตรียมการต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปติดตามโครงการทหารพันดีในพื้นที่ด้วยก็มีทางด้านของพลตรีไมตรีชูปีชานะครับรองแม่ทัพภาคที่3แล้วก็ภูมิคับบัญชาในพื้นที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวครับ
0: ในการนี้เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกและคณะก็ได้รับฟังการบรรยายสรุปที่ห้องประชุมกองบัญชาการกองพลพัฒนาที่3เกี่ยวกับการดำเนินการฝึกเตรียมความพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว แนวทางการจัดสร้างและพัฒนาศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงผลการดำเนินงานโครงการทหารพันดีซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและประชาชนตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนครับ
1: ครับก็หลังจากนั้นนะครับท่านก็ไปตรวจเยี่ยมการฝึกภาคปฏิบัติอันนี้แหละท่านไปดูหลายสถานีมากเลยครับคุณสุรีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเยี่ยมสถานีนะครับการเรียนรู้ระบบบัญชาการเหตุการณ์นะครับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำนี่ภาพกำลังขึ้นเลยเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ป่าภูเขาเราอย่าลืมนะว่าในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยภูมิประเทศเขาเป็นพื้นที่ป่าสลับภูเขาต่างๆเนี่ยนะฮะดังนั้นในเรื่องของการฝึกทักษะเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องมีนะครับตลอดจนเรื่องของการปฏิบัติการดับเพลิงการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลให้สามารถดำเนินการได้นะครับอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วปลอดภัยเมื่อเกิดสาธารณภัยในทุกเหตุการณ์ครับ
0: ภายหลังจากการตรวจเยี่ยมการฝึกนะครับเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกและคณะก็ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการทหารพันดีกองพลพัฒนาที่3เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้และการขยายผลสู่กำลังพลครอบครัวและประชาชนในพื้นที่ซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของกองทัพบกในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความมั่นคงทางอาหารและก็เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัยอันเป็นการสะท้อนถึงความพร้อมของกองทัพบกในการปฏิบัติภารกิจเพื่อประชาชนอย่างรอบด้านทั้งในยามปกติและเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินครับ
1: ครับภาพที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับน่าจะเป็นการตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันดี
0: แม่ดูจากอะไรดูจากผลไม้
1: อาหารต่างๆอุดมสมบูรณ์นะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหเนี่ยนะฮะก็เป็นโครงการทหารพันดีในพื้นที่เนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ยังอยู่ที่ภาคเหนือคุณชตรีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: นะครับขยับขึ้นไปอีกนิดนึงที่อำเภอแม่อายแม่อายสะอื้นจริงๆจับยากันได้อีกแล้วเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: ที่จังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายนะครับ14 นาฬิกาบ่าย2กองกำลังผ่าเมืองโดยหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพเขาทำการลาดตระเวนกันอยู่ในพื้นที่ปกตินี่แหละนะครับแล้วก็มีการเฝ้าตรวจเฝ้าการป้องกันกระทำที่ผิดกฎหมายต่างๆโดยเฉพาะยาเสพติดเนี่ยนะฮะระหว่างเจ้าหน้าที่เขาได้ดำเนินการลาดตระเวนเขาได้พบกลุ่มคนลำเลียงยาเสพติดประมาณ10-15คนนะครับเดินทางเข้ามาตามภูมิประเทศหน่วยเนี่ยเขาก็มีการส่งสัญญาณเพื่อจะทำการตรวจค้นต่างๆแต่ว่ากระบวนการดังกล่าวเขาไม่พูดพร่ำทำเพลงกับเรานะเขาเปิดฉากปะทะยิงใส่เจ้าหน้าที่ของเราเลยครับก็เกิดการปะทะประมาณ5นาทีหลังจากเหตุการณ์สงบลงเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็เข้าควบคุมพื้นที่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยปลอดภัยนะครับขบวนการเสียชีวิต4ศพด้วยกันครับที่เหลือก็อาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปเป็นที่เรียบร้อยฮะ
0: เนี่ยชำนาญเหลือเกินนะ
1: ครับ
0: นะครับแต่เชื่อว่ายังไงคนที่ยังคงปฏิบัติการแบบนี้เนี่ยนะครับในที่สุดแล้วจบไม่สวยฮะ
1: เดี๋ยวเขาต้องขยายผล
0: ต่อให้หนีไปได้ก็ตามแต่เนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าจะมาทำอะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะก็อย่าได้คิดเลย
1: ไม่รอดนะ
0: นะครับฉากจบไม่สวย
1: ครับผม
0: ไปดูเป้ที่ไปตรวจเจอเนี่ยกระสอบดัดแปลงที่ทำเป็นเป้เนี่ยนะฮะ11เป้ด้วยกัน
1: โอ้โห
0: ยาเสพติดให้โทษคือยาบ้านะฮะประมาณ 760,000 เม็ดครับยาเสพติดให้โทษประเภท1ประเภทเฮโรอีนนี่ก็มีอีก11แท่งแท่งละ350กรัมรวมน้ำหนักประมาณ 3.85 กิโลกรัมยาเสพติดให้โทษประเภทที่2ฟินดิบจำนวน16จอยนะฮะเรียกเป็นจอยเนี่ยนะจอยละ 1.6 กิโลกรัมรวมน้ำหนักประมาณ 25.6 กิโลกรัมซึ่งหน่วยก็ได้เตรียมขยายผลส่งของกลางดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: โอ้เนี่ยนะครับก็เป็นการจับกลุ่มก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบิ๊กล็อตนะที่สามารถจับได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเล็ดลอดสายตาของเจ้าหน้าที่ไปได้ว่าเก่งแล้วเนี่ยมันจะมาเก่งกว่าเจ้าหน้าที่ได้ยังไงเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: อ่ะเนี่ยนะครับเอาไปดูกันที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างคุณผู้ฟังครับในส่วนของพลอากาศตรีชิดพลก่อกิจสัมพันธ์กุลผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์กรมข่าวทหารกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับท่านได้นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนประจำประเทศไทยซึ่งก็มีทางด้านของเจ้าหน้าที่ผู้แทนจากอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์นะครับ9รายด้วยกันลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะครับไปดูสถานการณ์ในพื้นที่รับฟังการบรรยายสรุปของแต่ละพื้นที่ก็มีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่นะครับให้การต้อนรับด้วยสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับคณะผู้สังเกตการท่านได้เข้าตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วความมั่นคง คงชายแดนบริเวณหลักเขต52-59ที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีปัจจุบันเนี่ยมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 45% เกือบครึ่งแล้วเนี่ยนะครับโดยโครงการดังกล่าวเป็นนโยบายระดับความปลอดภัยเนี่ยนะครับและการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนภายใต้ความร่วมมือกับมูลนิธิจุฬาภรณ์ผ่านกองทุนหทัยทิพย์นั่นเองครับ
0: ครับก็เป็นการยกระดับความปลอดภัยนะแล้วก็เป็นการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนร่วมกันนะครับในส่วนของกระแสข้อสงสัยในเรื่องของช่องว่างบริเวณแนวกำแพงหลักเขตที่52ทางหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีก็ได้ชี้แจงต่อคณะผู้สังเกตการอย่างชัดเจนครับว่าเป็นขั้นตอนการก่อสร้างทางวิศวกรรมที่ต้องเว้นไว้รอการปรับปรุงตามข้อสรุปของคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือว่า JBC โดยในอนาคตเนี่ยจะมีการติดตั้งแผงเปิดปิดได
1: ้
0: เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบหลักเขตแดนร่วมกันของทั้งสองประเทศยืนยันว่าการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและก็ได้รับความร่วมมือในการสังเกตการจากฝ่ายกัมพูชาในทุกขั้นตอนครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้คณะผู้สังเกตการเขายังลงพื้นที่ตรวจสอบจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญนะครับคุณผู้ฟังอย่างเช่นพื้นที่รูปตัวกอแล้วก็มีจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดแล้วก็จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอีกด้วยนะฮะประเมินการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาตินะครับซึ่งกองทัพไทยก็ยืนยันนะครับความมุ่งมั่นการรักษาอธิปไตยควบคู่ไปกับการรักษาสันติภาพและความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านตามกรอบความร่วมมือของอาเซียนอย่างเคร่งครัดครับ
0: จากชายแดนไทยกัมพูชาไปดูชายแดนใต้กันบ้างจ
1: ัง
0: หวัดชายแดนใต้เหตุการณ์ที่คนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอตากใบเนี่ยนะครับทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2รายเจ้าหน้าที่3ฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายความมั่นคงฝ่ายตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองเดินหน้าขยายผลคดีลอบวางระเบิดบนถนนทางหลวงหมายเลข42พื้นที่บ้านสปอมหมู่ที่8ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสโดยเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่เป้าหมายเก็บรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เร่งติดตามผู้ก่อเหตุพร้อมยืนยันให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ได้รับผลกระทบและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเร่งขยายผลจากข้อมูลข่าวกรองอย่างต่อเนื่องครับ
1: ครับส่วนการดำเนินคดีทางกฎหมายเนี่ยนะครับกับผู้ใช้ความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยไม่ใช่ว่าทำแล้วปล่อยปะละเลยลอยนวลไปเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ก็มีการจับกลุ่มนะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีการดำเนินคดีได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะฮะล่าสุดศาลจังหวัดปัตตานีฮะได้มีการอ่านคำพิพากษาชั้นต้นนะคุณผู้ฟังในคดีความมั่นคงก็ซึ่งมีนายมือลีเนี่ยนะฮะจำเลยที่1กับพวก6คนเป็นจำเลยฐานความผิดร่วมกันตระเตรียมในส่วนของอื่นใดเนี่ยนะครับเพื่อสมคบการก่อการร้ายนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงกับทางด้านของสาธารณะแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับโดยมุ่งเพื่อสร้างความปั่นป่วนแล้วก็ให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่บ้านอันนี้ก็มีการดำเนินคดีแล้วครับ
0: ครับคดีดังกล่าวนี้สืบเนื่องมาจากกรณีเหตุการณ์คนร้ายลอบยิงจรวดแสวงเครื่องจากบริเวณป่าเสม็ดริมชายหาดบ้านป่าไม้ในพื้นที่หมู่1ตำบลดอนทรายอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีนะครับโดยมีเป้าหมายโจมตีไปยังสนามบินบ้านทอนเหตุเกิดระหว่างวันที่22ถึง25เมษายนที่ผ่านมานู่นน่ะนะฮะล่าสุดศาลชั้นต้นก็ได้พิจารณาพยานหลักฐานประกอบคำให้การรับสารภาพของจำเลยทั้ง6คนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีอย่างยิ่งจึงมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้1ใน3จากโทษจำคุกเดิมเนี่ย19ปีคงเหลือจำคุกคนละ9ปีกับอีก6เดือนโดยศาลฝากขังจำเลยทั้งหมดไว้ระหว่างอุทธรณ์ครับ
1: ก็ทำแล้วก็ต้องได้รับผลเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็เจ้าหน้าที่เขาก็ดำเนินการอย่างเคร่งครัดทั้งนี้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ถ้าพบเห็นสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลบุคคลที่ทำตัวลับๆล่อๆเนี่ยก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะครับ
0: ครับ
1: เอาไปดูกันที่ทหารกองประจำการกันบ้างนะครับพอมีเวลาอยู่เนาะโอเค9สัปดาห์9สัปดาห์แล้วสำหรับทหารกองประจำการผลัดที่1ทับ2569นะครับน้องๆเนี่ยมีคุณลักษณะทางทหารที่ดีเพิ่มมากขึ้นมีระเบียบวินัยนะครับมีร่างกายที่แข็งแรงขณะเดียวกันหน่วยฝึกทหารใหม่ก็ดำรงการปฏิบัติตามการฝึกของกองทัพบกนะครับอย่างเคร่งครัดพร้อมกับการพัฒนาให้กับน้องๆเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับ
0: ครับขณะที่วันนี้นะครับช่วงเช้าที่เรากำลังดำเนินรายการอยู่เนี่ยนะครับหน่วยฝึกทหารใหม่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศของกองทัพบกก็คึกคักไม่แพ้กัน
1: โอ้เต็มที่ฮะ
0: มีการจัดกิจกรรมเปิดบ้านทหารใหม่หรือที่เรียกกันว่ากิจกรรมอะไรนะ
1: โอเพนเฮาส์
0: นะครับหน่วยฝึกทหารกองประจำการบรรยากาศขณะนี้บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองครอบครัวของน้องๆทหารใหม่ก็ทยอยเดินทางเข้าหน่วยฝึกกันแล้วนะครับเพื่อร่วมกิจกรรมแล้วก็เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆที่จัดไว้เพื่อรองรับการเยี่ยมชมของบรรดาญาติ และครอบครัวทหารใหม่ครับ
1: ครับอย่างที่กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ที่อำเภอเมืองลพบุรีเนี่ยนะครับหลังจากที่น้องๆฝึกจบเขารับหมวกแดงนะครับหรือว่าหมวกทรงอ่อนสีเลือดหมูไปเป็นที่เรียบร้อย
0: ครับ
1: ไม่ใช่ทหารกองประจำการทุกหน่วยนะที่จะได้รับหมวกสีลักษณะสีแดงสีเลือดหมูแบบนี้เนี่ยนะฮะถือว่าเป็นน้อยหน่วยมากเนี่ยนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของน้องๆมากๆแล้วก็วันนี้เขามีการจัดกิจกรรมโอเพนเฮาส์ด้วยนะครับมีกิจกรรมมากมายตั้งแต่ช่วงเช้าเลยพบปะนะครับกับกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยเสวนากับครูฝึกการแสดงของน้องทหารใหม่ให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองได้เห็นพัฒนาการของน้องด้วยครับ
0: ครับวันนี้ถ้าไปที่หน่วยไหนนะครับก็ไปดูนะฮะไปเห็นแล้วก็มาเล่ากันต่อบอกว่าโอ้ลูกชายฉันหล่อขึ้นเยอะเลย
1: ส่งความมาบ้างก็ได้เนี่ยนะครับ
0: นะฮะร่างกายก็แข็งแรงจิตใจก็ยอดเยี่ยมเรียกว่าทุกอย่างลงตัวนะครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับหลังจากนี้น้องๆก็คงจะมีโอกาสได้กลับไปเยี่ยม
1: ใช่ครับ
0: ญาติที่ครอบครัวที่บ้านของตนเองนะครับเวลาหมดเวลานะครับนี่คือทั้งหมดของรายการกองทบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: ณัฐาจันทรังสีครับ
0: กับพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ด้วยมือที่ถืออาวุธเพื่อพิทักษ
3: ์ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz
9: กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: อนที่14มุมมองของสื่อต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ปรัชญาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสำหรับอาชีพผมเนี่ยสำคัญมากรับงานที่พอดีทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่ในความพอดีอยู่ได้ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราจะทำทุกอย่างท้ายที่สุดแล้วงานก็ไม่มีคุณภาพออกมาก็ไม่ตรงเวลาถูกตำหนิแล้วก็มีปัญหาตามมาแล้วก็แก้ปัญหามันก็ไม่จบนั้นหลักการที่ผมใช้ก็คือไม่โลภไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไป
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: ชีวิตจะดำเนินไปทางใดขึ้นอยู่กับวิธีคิดและวิธีปฏิบัติของเราเองนะคะคุณวิสารติโลกวณิชผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ด้านการวิเคราะห์ข่าวและการสนทนาข่าวที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในคนคุณภาพของวงการสื่อสารมวลชนกับชีวิตสื่อมวลชนที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากกว่าคนอาชีพอื่นทั้งข่าวสารด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตคุณวิสารดิโลกวณิชเลือกที่จะดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงค่ะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตท่ามกลางข่าวสารต้องคิดต้องวิเคราะห์ข่าวสารตลอดเวลาเช่นเขาจึงน่าสนใจว่าเขามีมุมมองต่อเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร
1: ในมุมมองผมเศรษฐกิจพอเพียงคือประการที่หนึ่งก็คือรู้จักตัวเองการรู้จักตัวตนของตัวเองว่าอะไรคือความพอดีเพราะแต่ละคนมีความต้องการไม่เท่ากันบางคนต้องการการลงทุนเพิ่มบางคนต้องการบ้านเพิ่มบางคนแค่นี้ก็พอแล้วงั้นตัวเองจะรู้จักว่าแค่ไหนพอแค่ไหนมากเกินไปประการที่สองคือไม่โลภคือถ้าโลภก็จะมีปัญหาเกินความพอดีแล้วก็จะนำมาซึ่งปัญหาหนี้สินรวมทั้งความเครียด
2: จากวิธีคิดที่ให้ความสำคัญกับการรู้จักตัวเองตั้งมั่นในความไม่โลภทำทุกอย่างหลายคนมีคำถามนะคะว่าวิธีคิดแบบนี้คุณวิสารดิโลกวณิชจะปฏิบัติได้จริงหรือเพราะเขาต้องใช้ชีวิตอย่างคนเมืองประกอบอาชีพที่ต้องการความรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง
1: ปรัชญาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสำหรับอาชีพผมเนี่ยสำคัญมากถ้าเรารับงานเยอะไปงานคุณภาพไม่ดีแสดงว่าเราโลภมากไปรับงานที่พอดีทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่ในความพอดีอยู่ได้ไม่เดือดร้อนไม่ขัดสนและคุณภาพดีก็เป็นผลดีกับตัวเองนี่คือหลักการเศรษฐกิจพอเพียงคือถ้าเกิดเราไม่เอาหลักการของความพอดีมาใช้แล้วมีความโลภเยอะมันจะทำให้งานเละหมดคืองานทำรายการก็จะไม่ประณีตงานทำรายการวิทยุก็จะออกมาหยาบๆหรือแม้กระทั่งงานสื่อด้านอื่นๆมันก็จะไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ดังนั้นหลักการเศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้เราตั้งคำถามกับตัวเองแล้วชั่งน้ำหนักได้ว่าอะไรควรทำอะไรควรเลื่อนไปก่อนอะไรควรต้องลงมือเลยเราจะจัดลำดับความสำคัญมันเป็นแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราจะทำทุกอย่างบางทีแบ่งเวลาไม่ถูกว่าอะไรก่อนอะไรหลังท้ายที่สุดแล้วงานก็ไม่มีคุณภาพออกมาก็ไม่ตรงเวลาถูกตำหนิแล้วก็มีปัญหาตามมาแล้วก็แก้ปัญหามันก็ไม่จบนั้นหลักการที่ผมใช้ก็คือไม่โลภคือทำให้พอดีตามประสิทธิภาพแล้วก็ต้องออกมาดีเราพอใจลูกค้าพอใจประชาชนพอใจนี่คือหัวใจสำคัญไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไป
2: การรู้จักตัวเองว่าระดับความพอดีระดับความสามารถของตนเองอยู่ที่จุดใดและไม่โลภรับงานเกินกำลังทำให้เขาจัดการงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีคุณภาพทำให้งานแต่ละชิ้นที่ทำมีคุณค่ามากกว่าเงินที่ได้รับเพราะผลงานช่วยต่อเติมชื่อเสียงสร้างสมความเชื่อมั่นความไว้วางใจจากผู้เกี่ยวข้องและในฐานะที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนเขาคิดเห็นอย่างไรกับบทบาทของสื่อมวลชนในการสื่อสารวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่ดีอย่างเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
1: เพราะว่าทุกวันนี้ปัญหาหนึ่งเรื่องการสื่อสารเศรษฐกิจพอเพียงคนจำนวนมากจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องแค่เกษตรงั้นคนหลายคนไม่เข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาใช้กับครอบครัวมาใช้กับธุรกิจได้สื่อมวลชนต้องทำหน้าที่คือเผยแพร่เรื่องเหล่านี้ให้สังคมเข้าใจเยอะขึ้นว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริงแล้วเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับตั้งแต่คนจนสุดเกษตรกรผู้ใช้แรงงานคนกินเงินเดือนคนเป็นเจ้าของกิจการจนถึงมหาเศรษฐีใช้ได้หมดทุกระดับเอาตัวอย่างของคนที่ทำแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังเอาประสบการณ์คนที่ทำแล้วเห็นประโยชน์เห็นคุณค่ามาเล่าให้ฟังเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับคนที่มีปัญหาแล้วบางทีหาทางออกไม่เจอเนี่ยหลักการเศรษฐกิจพอเพียงจะไปแก้ปัญหาเขาได้
2: ไม่เพียงแต่การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสำหรับคนทุกอาชีพแต่สื่อมวลชนควรทำหน้าที่เป็นผู้นำทางที่ดีให้สังคมสื่อข้อมูลข่าวสารในแง่มุมต่างๆสู่ผู้รับสารอย่างถูกต้องโดยมุ่งกระตุ้นให้คนทุกอาชีพมองเห็นความเป็นจริงของตนเอง
1: สื่อเนี่ยต้องสื่อความหมายให้ประชาชนเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่ตัวเองจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองทั้งคนที่เป็นชาวนาชาวไร่เกษตรกรคนที่เป็นพนักงานกินเงินเดือนคนทำมาหาเช้ากินค่ำคนรายได้น้อยแม้กระทั่งเจ้าของกิจการหรือเศรษฐีก็ต้องตั้งคำถามตัวเองว่าตัวเองความพอดีความพอเพียงเนี่ยอยู่ที่ไหนหน้าที่สื่อมวลชนในการเสนอเศรษฐกิจพอเพียงก็คือต้องเผยแพร่ให้เขาเข้าใจว่าอะไรคือความพอดีอะไรคือความพอเพียงอะไรมากเกินไปอะไรน้อยเกินไปเศรษฐีนักธุรกิจเท่าแก่แม้กระทั่งนักเรียนนักศึกษาหรือคนทำงานกินเงินเดือนสามารถจะซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆก็ได้แต่ต้องประมาณการแล้วถามตัวเองว่าโทรศัพท์มือถือที่จะซื้อรุ่นใหม่ถ่ายภาพได้มีสีเป็นแสนๆสีเนี่ยเกินตัวไปไหมถ้านักธุรกิจหรือมหาเศรษฐีหรือคนมีเงินเดือนเยอะๆซื้อมือถือเครื่องหนึ่ง 30,000 บาทแต่รายได้เขาหลายแสนก็ไม่มีปัญหาไม่ถือว่าใช้เกินตัวเพราะเขาสามารถจะหารายได้มาครอบคลุมรายจ่ายแต่ถ้าเกิดคนที่มีรายจ่ายค่อนข้างมากรายได้แค่หมื่นกว่าบาทแล้วไปซื้อมือถือเครื่องหนึ่ง 2-3 หมื่นอย่างนี้เกินตัวมีปัญหานักธุรกิจสามารถจะซื้อรถเบนซ์รถปอร์เช่หรือจะซื้อบ้านหลังใหญ่หลังโตได้ถ้าตัวเองมีความสามารถจ่ายได้แล้วก็ไม่บีบเบียนคนอื่นก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงไม่มีปัญหาแต่คนที่รายได้น้อยๆก็ต้องประมาณการว่าควรจะซื้อบ้านระดับไหนควรจะซื้อรถราคาที่เท่าไหร่ฉะนั้นหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเพียงแต่ปรับให้เหมาะกับตัวเองยังไงเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่หยุดอยู่แค่เกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนแต่มันเกี่ยวพันกับคนทุกอาชีพเพียงแต่ว่าใช้เป็นหรือเปล่ารู้จักใช้ไหมปรับใช้กับอาชีพของตัวเองได้หรือไม่
2: และในฐานะที่อยู่ใกล้ชิดข่าวสารรู้เห็นความเป็นไปของสังคมมากกว่าคนอาชีพอื่นคุณวิสารยิ่งเห็นคุณค่าของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่จะช่วยปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีดำเนินชีวิตเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของคนเมืองค่ะ
1: ทุกวันนี้ที่ผมคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงควรจะใช้มากที่สุดก็คือกลุ่มคนที่มีรายได้ประจำเช่นคนที่กินเงินเดือนทั้งภาคเอกชนรวมทั้งข้าราชการซึ่งเรามีปัญหาเรื่องหนี้สินเยอะบางคนเงินเดือนหมื่นบาทแต่ว่าไปผ่อนรถไปผ่อนทีวีไปผ่อนสตอริโอก็เป็นหนี้สินของสินเชื่อส่วนบุคคลเยอะฉะนั้นคนพวกนี้พี่น้องประชาชนเหล่านี้เนี่ยจะมีความทุกข์ใจเพราะสตังค์ไม่พอใช้ฉะนั้นถ้าเอาหลักการเศรษฐกิจ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับรถกระบะขนแรงงานต่างด้าวเสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทางที่จังหวัดกำแพงเพชรมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับและติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนอีกสักครู่กลับมาครับ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิกเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิกเปลี่ยนแบตที่บีควิกเปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่บีควิกบีควิกครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็ทั้งร้านนานสิบเดือนถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียนเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบ้านมาจ่ออยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ที่ชอบให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเสือโต้ใกล้บ้านCities still don't get love. All right, okay.
5: Through the city graveyard. All right, okay. Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนจะพร้อมเอาไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวให้เห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มทุกฟังก์ชันลบเลยล่ะ New Honda City Wake 'em up Suntuk Street All right, okay
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันนี้นะครับให้จับตาการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรณีแอร์โฮสเตสขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียนะครับและแนวทางการดำเนินการทางกฎหมายกรณีเด็กวัย11ขวบขับรถกระบะพุ่งชนพระธุดงค์มรณภาพและบาดเจ็บหลายรายที่จังหวัดมุกดาหารติดตามจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
7: ติดตามแนวทางดำเนินการทางกฎหมายกับเหตุสลดเด็กอายุประมาณ11ขวบขับกระบะพุ่งชนพระธุดงค์มรณภาพและบาดเจ็บหลายรายที่จังหวัดมุกดาหารติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีวันนี้10นาฬิกาเป็นประธานเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตนักสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.ที่ตำบลพระขาวอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นเวลา14นาฬิกานายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประเด็นสำคัญแต่กรณีแอร์โฮสเตสลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียวันนี้กรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่หารือรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนและการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานที่ศาลาประชาคมบ้านไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมารวมทั้งจะไปตรวจเยี่ยมและสังเกตการพื้นที่หาแนวทางการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานด้วยเวลา 9:00 น.มีพิธีปิดการหารือด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวเนื่องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจากต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศซึ่งจะมีพิธีที่กระทรวงการต่างประเทศโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีปิดทั้งนี้จะมีการเปิดตัวระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลการสืบสวนด้านแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยศวัฒน์พงษ์ประภาสแห่งนั้นครับ
1: และเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะครับได้เกิดอุบัติเหตุรถกระบะพลิกคว่ำบริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข1116เส้นทางท่าระแนะถึงหนองแดนนะครับในพื้นที่บ้านปางขนุนหมู่6ตำบลนาบ่อคำอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับชุดเกิดเหตุพบรถกระบะโตโยต้าสีดำพลิกคว่ำลงข้างทางนะครับทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ8รายนะครับอาสาสมัครเจ้าหน้าที่กู้ชีพและกู้ภัยนะครับได้เร่งช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชรและในที่จุดเกิดเหตุนะครับพบมีผู้เสียชีวิต2รายจากการตรวจสอบทราบว่ารถคันดังกล่าวขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายทั้งหมด10คนนะครับก่อนจะเกิดอุบัติเหตุและมีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวส่วนคนขับแอบหลบหนีไปนะครับขณะที่สาเหตุนั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนครับ
8: คิดดีทำดีทำได้อยู่ที่ใจของเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและ

0: ความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: กลับมาติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
7: ร้านกำนันมานะ
6: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
8: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของท่านพ่อลีธรรมธโรแห่งวัดอโศการามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนบางคนที่มีปัญญาฉลาดหลักแหลมสามารถจะอธิบายข้ออัดข้อธรรมได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแต่กิเลสเพียงหยาบหยาบอันเป็นคู่ปรับแห่งศีลแค่นี้ยังละกันไม่ค่อยจะออกนี้เป็นเพราะขาดความสมบูรณ์แห่งศีลสมาธิปัญญากระมังจึงได้เป็นอย่างนี้ศีลก็คงเป็นศีลอย่างเปลือกสมาธิก็คงเป็นสมาธิอย่างเปื้อนเปรอะปัญญาก็คงเป็นปัญญาอย่างเลอะเลือนเคลือบเอาเสมอเหมือนดวงกระจกที่ทาด้วยประหลอดฉะนั้นจึงไม่สามารถเป็นเหตุให้สำเร็จด้วยความมุ่งหวังของพุทธบริษัทได้ตกอยู่ในลักษณะมีดที่คมนอกฝักคือฉลาดในเชิงพูดเชิงคิดแต่ดวงจิตไม่มีสมาธินี้เรียกว่าคมนอกฝัก

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
2: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สงสารแม่ไอ้พุทธมันเนาะเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้ดูสิพอไอ้พุทธเลิกยาได้กลับไปเรียนต่อเพื่อนก็ดันไม่ยอมรับมันอีกดูสิ
1: แล้วมันจะไปสนใจทำไมเพื่อนลีมีโถมไปไอ้คงนี่ไม่คบก็ไปคบคงอื่นสิ
0: ถ้าคนเดียวก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่เนี่ยมันทั้งห้องเลยนะเซ
1: โอ้โหโอ้โหอังนี้อาแปะก็งงมากๆอย่างนี้มันก็เยอะเกินไปนะเด็กสมัยนี้มันไม่รู้เลยไงว่าผู้เสพผู้ป่วยมันรักษากันไรพอหายแล้วเนี่ยก็เหมือนพวกเรานี่แหละแล้วถ้าไม่มีใครคบนะเหลือมันก็กลับไปคบกับกลุ่มที่เคยชวนมันเสพยาโอ้ทีนี้ละก็แยกไปกันยาย
0: พูดอะไรอย่างนั้นแปะถ้ามันรู้เนี่ยมันก็คงไม่ทำอย่างนี้หรอก
2: นายแม่ไอ้พุทธอยู่ไหน
1: ผู้ยายเอะอะมาเลยพักก่อนใจเร่งๆทอดผูกตะกี้ว่าอะไรนะมะกรูดอยู่ที่ไหนมะกรูดอยู่ที่ไหนผู้ยายจะเอามะกรูดมีหลังบ้านเต็มเลย
0: นี่นะมะกรูดผู้ใหญ่เขาถามหาแม่ไอ้พุทธเขาเพิ่งไปเมื่อกี้นี่เองนะผู้ใหญ่มีเรื่องอะไรกันผู้ใหญ
2: ่ก็เรื่องที่โรงเรียนไอ้พุทธนั่นแหละฉันไปคุยกับผอ.โรงเรียนมาแล้ว
0: แล้วเหรอท่านว่ายังไงล่ะผู้ใหญ
2: ่ท่านก็ไปทำความเข้าใจกับเพื่อนร่วมห้องไอ้พุทธมาแล้วนะอธิบายถึงความสำคัญของเพื่อนว่าจะช่วยเหลือเพื่อนที่เคยพลาดพลั้งไปติดยาได้ยังไงจะดูแลให้โอกาสได้ยังไง
1: ผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างหน่อยสิฉันก็อยากรู้จะได้สองเล็กๆไล
2: ่ก็อย่างเช่นอย่าแสดงท่าทีรังเกียจหรือนินทาซ้ำเติมเพื่อนต้องช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนพลาดพลั้งก็ต้องช่วยกันดูแลเข้าว่าผิดช่วยรั้งพลั้งช่วยเตือน
0: เออใช่ใช่ใช่ผอ.นี่สอนดีน่านับถือจริงๆนะเน
1: ี่
0: ย
1: แล้วเพื่อนไอ้พุ่งมังว่างไงกันบ้างอ่ะ
2: ดูแล้วก็เหมือนจะเข้าใจมากขึ้นยอมรับมากขึ้นแต่จะไปบังคับให้ทุกคนคิดเหมือนกันคงไม่ได้ต้องใช้เวลาตัวไอ้พุทธเองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองแสดงให้เพื่อนๆเห็นว่ามันก็มีดีเหมือนกันกับที่มันแสดงให้พวกเราเห็นนั่นแหละ
1: ฟังแล้วว่าอยากไปโรงเรียนบ้างจังเลยอ่ะ
0: ทำไมอะแปะจะไปเรียนม.4หรือไงรุ่นนี้แล้วนะเขาไม่มีหรอกนะโรงเรียนศึกษาผู้สูงวัยน่ะอาแปะ
1: โอ้ไม่ต้องไปเรียนหรอกโอ้เรียนซ้ำช่างอยู่ช่างเดียวช่างรักเธอไปเถอะมัวแต่พุกเรื่องยังอยู่นั่งละรีบไปบอกแม่ไอ้พุกมันดีกว่าเรียนมาทิกมากพังจะเป็นเรื่องงังจะเข้าผู้ใหญ่เองนะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกกต.ระบุว่ากฎหมายท้องถิ่นเลือกตั้งกรุงเทพมหานครไม่มีวันเลือกตั้งล่วงหน้าหรือว่านอกเขตนะครับอีกสักครู่กลับมาครับ
2: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมี

0: ประกาศกันต่อนะครับกกต.แจ้งเหตุไม่มีวันเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขตสำหรับการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเพราะว่ากฎหมายท้องถิ่นไม่ได้กำหนดไว้นะครับติดตามรายละเอียดจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
1: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ชี้แจงกรณีที่มีการแสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครโดยมีข้อเสนอให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการเลือกตั้งที่ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งกฎหมายดังกล่าวไม่ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งแตกต่างจากการเลือกตั้งส.ส.ที่มีกฎหมายบัญญัติรองรับไว้ในเรื่องดังกล่าวด้วยเหตุนี้สำนักงานกกต.จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยตลอดว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเมื่อวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนที่ผ่านมาไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจึงต้องไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งดังกล่าวสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ได้ไปลงคะแนนเสียงเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาสามารถดำเนินการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ถึงวันที่5กรกฎาคมนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ทางการเมืองตามกฎหมายยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
0: เมื่อเวลา 4:00 นที่ผ่านมานะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฉบับที่1พายุโซนร้อนไมสักนะครับคาดขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้โดยไม่เข้าประเทศไทยนะครับแต่ก็จะทำให้มีฝนเพิ่มและฝนตกหนักในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับโดยจะมีฝน80%ขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝน70%นะครับขอให้ประชาชนพร้อมรับมือและวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังด้วยนะครับส่วนข่าวต่างประเทศนะครับติดตามช่วงหน้าต่างโลกจากคุณกุลวดีพัฒนาลีลาครับ
2: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่ยูเครนประกาศให้วันศุกร์นี้เป็นวันไว้อาลัยในกรุงเคียบหลังรัสเซียปฏิบัติการโจมตีกรุงเคียบครั้งใหญ่สุดหลังสงครามปะทุขึ้นมานานกว่า4ปีซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า20คนเกิดระเบิดขึ้นที่คาเฟ่แห่งหนึ่งใจกลางกรุงดามัสกัสของซีเรียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9คนและได้รับบาดเจ็บ20คนส่วนสาเหตุของระเบิดยังไม่ทราบแน่ชัดชายผู้หนึ่งได้รับการช่วยเหลือขึ้นมาในสภาพที่ยังมีชีวิตหลังติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มลงมานานถึง8วันหลังเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในเวเนซุเอลาพื้นที่หลายแห่งของโปรตุเกสรวมทั้งกรุงลิสบอนเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดในคลื่นความร้อนระลอกใหม่ที่อาจมีอุณหภูมิสูงถึง44องศาเซลเซียสเกิดไฟป่าครั้งใหญ่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสเผาผลาญพื้นที่ป่าไปแล้วกว่า 5,600 ไร่และกำลังลุกลามเข้าใกล้บ้านเรือนประชาชนคุณวดีพัฒนาลีลารายงานค
3: ่
2: ะ
3: ให้อภัยคือการล้างใจให้ใสสะอาดไม่ต้องไปหาจากไหนเริ่มได้ที่ใจคุณเอง
0: 10:00 นกลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
6: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย

0: ไปแล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่1มารู้จักเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
2: หลายคนก็มานั่งถามนะว่าเศรษฐกิจพอเพียงคล้ายๆอยู่จะเบรกนะจะถอยหลังจะมาเริ่มต้นกันใหม่บางคนเข้าใจว่ากลับไปหาเกษตรถ้าที่ไม่ใช่หรอก
1: ดร.อาเตาลานนท์ประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
3: เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได
1: ้ผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมปราชญ์ชาวบ้านเจ้าของแนวคิดการทำวรรณเกษตร
4: เศรษฐกิจแบบพอเพียงวันนี้เนี่ยถ้าคนทำได้เนี่ยจะช่วยทำให้เราเนี่ยออกจากหนี้สินได้มันสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองและสังคม
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
1: จากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2540คนไทยและสังคมไทยต่างได้รับบทเรียนราคาแพงทำให้เราต้องหันกลับมาทบทวนแนวทางการพัฒนาประเทศตลอดจนแนวทางการดำเนินชีวิตในครั้งนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเตือนสติปวงชนชาวไทยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งคนไทยส่วนใหญ่เคยได้ยินคำนี้วันนี้เราชวนคุณมารู้จักและเข้าใจคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงกันค่ะแต่ก่อนอื่นอยากให้คุณลองหาคำตอบไว้ในใจก่อนนะคะว่าคุณคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรแล้วมาติดตามฟังกันว่าบุคคลในแวดวงต่างๆที่ศึกษาและมีประสบการณ์จริงในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเขาเหล่านี้มีมุมมองความคิดต่อเรื่องนี้อย่างไรดร.สุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งทำงานรับใช้เบื้องพยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมานานกว่า20ปีคุยกับเราถึงความหมายของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
2: ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงในเบื้องต้นนั้นก็คือในลักษณะ3ประการเนี่ยนะครับคือ1ให้อยู่ในลักษณะความพอประมาณความมีเหตุผลแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันอยู่ตลอดเวลาเลยพวกท่านเปรียบเสมือนอย่างนี้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเหมือนกับบ้านหลังหนึ่งมันอยู่ได้มันไม่พังคลืนลงมาความจริงมันอยู่ได้ด้วยสิ่งหนึ่งซึ่งเราเคยเห็นแต่หลังจากบ้านเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่เห็นเลยสิ่งนั้นก็คือรากฐานเสาเข็มเพราะนั้นก่อนจะสร้างบ้านนั้นจะต้องวางเสาเข็มวางรากฐานซะก่อนและเสาเข็มและรากฐานนั้นจะต้องถูกคำนวณอย่างแน่ชัดสอดคล้องกับน้ำหนักที่จะได้รับย้อนกลับมาพูดอีกแนวหนึ่งก็คือว่ารากฐานนั่นคือรากฐานเงินทุนไม่ยืมเขาอย่างเป็นหนี้ท่วมท้นอย่างที่เราเจออยู่ทุกวันนี้นะครับมีฐานเทคโนโลยีที่เพียงพอที่จะก้าวไปสู่ข้างหน้าเรามีฐานคนคือระบบการศึกษาต่างๆนั้นปริดคนเพื่อรองรับการบริหารกิจกรรมอันสลับซับซ้อนต่างๆเพื่อนำประเทศเข้าไปสู่ความเป็นสากลอย่างที่เราพูดกันนะครับ
1: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่เรื่องยากเกินเข้าใจนะคะแต่เป็นเรื่องใกล้ตัวเรานี่เองเป็นวิธีคิดและวิธีปฏิบัติในทางสายกลางสำหรับคนทุกระดับซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นใครเป็นเด็กนักเรียนพนักงานบริษัทข้าราชการนักธุรกิจนักการเมืองเกษตรกรพ่อค้าแม่ขายจะเป็นคนวัยใดอาชีพไหนก็ล้วนใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้โดยมีหลักที่ต้องคำนึงถึงคือ 1. ความพอประมาณหมายถึงพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไป 2. ความมีเหตุผลหมายถึงทำอะไรด้วยเหตุด้วยผล 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวหมายถึงการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยหลักทั้ง3ข้อนี้นะคะจะต้องใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานอย่างไรก็ตามค่ะยังมีคนจำนวนมากคิดว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้เราเดินถอยหลังพัฒนาไม่ทันคนอื่นความเข้าใจนี้ถูกต้องหรือไม่ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลอธิบายให้เราฟังค่ะ
2: หลายคนก็มานั่งถามนะว่าเศรษฐกิจพอเพียงคล้ายๆอยู่จะเบรกนะจะถอยหลังจะมาเริ่มต้นกันใหม่บางคนเข้าใจว่ากลับไปหาเกษตรถ้าที่ไม่ใช่หรอกเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นปรัชญาเป็นหลักเหมือนระบบเศรษฐกิจเสรีเหมือนระบบอะไรทั่วไปที่ได้กำหนดมาเนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจซะก่อนกิจกรรมในประเทศนั้นมันมีหลายลักษณะสาขากันไอ้บางส่วนถ้ามีความพร้อมไปสู่ระบบทุนนิยมได้โดยไม่เป็นพิษเป็นภัยแต่อย่าลืมนะไอ้ปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังนั้นคือความพอประมาณทุนนิยมก็ต้องพอประมาณนะ ม่ใช่ทุกอย่างทุ่มสุดตัวหรือไปกู้เข้ามาจนกระทั่งหนี้สินท่วมมันก็เป็นบทเรียนอยู่แล้วนะเราพัฒนาขึ้นไปเจริญเติบโตแล้วเสร็จแล้วบริษัทใหญ่เบ้อเทอร์แล้วพังทลายมาปลดคนเป็นหมื่นๆคนนี่มันเป็นเหตุเป็นผลและเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่าน
1: ี่คือคำถามที่น่าคิดและควรหาคำตอบอย่างยิ่งนะคะขณะเดียวกันคนจำนวนไม่น้อยก็ยังคิดว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางที่เหมาะกับผู้ประกอบอาชีพการเกษตรเท่านั้นไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำธุรกิจได้ในเรื่องนี้ดร.อาจเตาลานนท์ประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมีคำตอบในเรื่องนี้ค่ะ
3: เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติธุรกิจจำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างพอประมาณนะครับดำเนินการสายกลางต้องใช้เหตุใช้ผลต้องทำการศึกษาตลาดหาข้อมูลจะตัดสินใจต่างๆนะครับก็จะต้องใช้เหตุใช้ผลประเด็นสำคัญก็คือว่าดูเรื่องของความเสี่ยงต่างๆมันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญให้แก่ธุรกิจไม่เสียหายและสิ่งสำคัญก็คือจะต้องใช้คุณธรรมด้วยนะครับซึ่งในสมัยนี้เราก็พูดกันในด้านของการมีธรรมาภิบาลที่ดีให้ธุรกิจได้ดำเนินการอย่างโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ทุกคนเห็นในความจริงใจในความซื่อสัตย์ยุติธรรมสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองจึงอยากจะเรียนว่าในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได
1: ้เมื่อเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่คนทำธุรกิจควรใส่ใจแล้วกับชีวิตของคนที่ทำอาชีพต่างๆรวมทั้งเกษตรกรล่ะการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตจะให้ประโยชน์อย่างไรผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมเกษตรกรจากอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเจ้าของแนวคิดการทำวรรณเกษตรหนึ่งในผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านบอกเล่าประสบการณ์จริงของท่านที่ได้จากการทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
4: เศรษฐกิจแบบพอเพียงวันนี้เนี่ยถ้าคนทำได้เนี่ยจะช่วยทำให้เราเนี่ยออกจากหนี้สินได้มันสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองและสังคมในหลวงท่านรับสั่งถึง3ขั้นตอนต้องทำไงให้พอกินซะก่อนแล้วค่อยทำไปขายคนอื่นกินแล้วถึงการไปทำอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพื่อส่งออก
5: ถ้าเราใช้แนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงถ้าเราปลูกข้าวโพดเนี่ยเดิมเราปลูกอยู่แล้ว20ไร่แล้วก็มีหนี้สินอยู่เงี้ยถ้าเราเริ่มคิดว่าจะแก้ปัญหาหนี้สินเราลดการปลูกข้าวโพดลงซะ5ไร่ไอ้5ไร่เนี่ยมาปลูกพืชแบบวรรณเกษตรให้มีกินให้หมดปัญหาใหญ่ของเราที่ปลูกข้าวโพดเนี่ยมันขาดทุนถ้าเรากำไรได้400เราก็จะได้เงินมาเพียงถ้า20ไร่ก็ได้แค่ 8,000 ถ้าได้ 8,000 เนี่ยเราต้องกินหลายหมื่นมันขาดทุนหลายหมื่นเราต้องรู้อะไรหมื่นที่เราต้องกินมันมีอะไรบ้างแล้วก็พยายามสะสมไปสิ่งที่เราต้องกินตรงนั้นขึ้นมาในพื้นที่5ไร่ของเราเสียให้เพียงพอรายจ่ายจะหายไปเลยลดไปเลยชีวิตที่เราต้องจ่ายปีหลายหมื่นบาทหายไปเลยไม่ต้องจ่ายถ้ารายจ่ายหายไปเลยเนี่ยถามว่าไอ้ข้าวโพดที่ได้กำไรแค่ 8,000 เนี่ยมันยังกำไรนะที่เนี่ยจะเหลือด้วยงั้น15ไร่ก็อยากปลูกไปสิข้าวโพดไม่ได้ห้าม
1: ถึงตอนนี้คงต้องชวนคุณย้อนกลับไปทบทวนคำถามที่ฝากให้คุณคิดหาคำตอบไว้ในตอนต้นที่ว่าคุณคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรคำตอบของคุณมีความเหมือนหรือแตกต่างจากมุมมองความคิดของบุคคลทั้ง3ท่านนี้อย่างไรบ้างคะขอขอบพระคุณดร.สุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาดร.อาเตาลานนท์ประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมปราชญ์ชาวบ้านเจ้าของแนวคิดการทำวรรณเกษตรที่ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงทำให้เราเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมุมมองที่กว้างขึ้นค่ะ
6: การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการเมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไปพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น20ธันวาคม2516เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชอชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ไฟล้างโลกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจเช่นเคยค่ะมีคุณผู้ฟังถามมาว่าหากว่าเกิดไฟล้างโลกสิ่งมีชีวิตทั้งหลายย่อมไม่อาจหนีไฟได้ถูกเผาผลาญกันจนหมดสิ้นถือว่าเป็นการสิ้นภพสิ้นชาติหยุดการเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสเล่าเรื่องของความเป็นมาของโลกและการแตกทำลายของโลกซึ่งอาจกล่าวสรุปเฉพาะที่เกี่ยวกับการเกิดของสัตว์โลกไว้ว่าโลกของเรานี้พอใกล้จะถึงคราวสิ้นกับหรือเวลาที่โลกจะแตกทำลายกลายเป็นหมอกเพลิงพวกที่พอมีบุญอยู่บ้างจะได้คิดถึงเรื่องบุญบาปแม้แต่คนที่ถือศีลไม่ค่อยได้พอรู้ว่าจะสิ้นกับไฟบรรลัยกันจะมาล้างโลกก็เริ่มได้คิดว่าคราวนี้ตายแน่ๆก็จะตั้งใจรักษาศีลครั้นตายไปก็ได้ไปเป็นเทวดาส่วนพวกที่ตั้งใจนั่งสมาธิก็จะได้ไปเป็นพรหมค่ะบางพวกไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วยังทำบาปเวลาตายก็ตกนรกพอถึงคราวไฟบรรลัยกันล้างโลกนรกขุมต่างๆจะถูกเผาไปด้วยแต่สัตว์นรกจะถูกลมบรรลัยกันหอบไปติดอยู่ที่โลกอื่นกลายเป็นสัตว์นรกของโลกอื่นไปก็เหมือนกับนักโทษย้ายคุกพอสิ้นเวรจากสัตว์นรกก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในโลกนั้นๆตราบใดที่ยังมีการฆ่าการขโมยการชิงรักหักสวาทพูดปดมดเท็จขี้เหล้าเมายาด้วยความโลภความโกรธความหลงตราบนั้นก็ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดมีที่อยู่ให้เหมาะแก่กรรมของสัตว์โลกเหล่านั้นไม่สิ้นภพสิ้นชาติง่ายๆหรอกนะคะคุณผู้ฟังคะอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าชีวิตเป็นของน้อยวันนี้ลมหายใจยังมีอยู่แต่พรุ่งนี้เราไม่ทราบนะคะว่าชีวิตจะเป็นเช่นไรมีแต่เพียงความดีเท่านั้นที่ต้องรีบเร่งขนขวายสร้างไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เป็นที่พึ่งของตนเองทั้งในภพนี้และภพเบื้องหน้าต่อไปตั้งใจทำความดีต่อไปนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

การเหยียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: แก่เด็กก่อนวัยเรียนอายุ 3-5 ปีควรมีระยะเวลาในการนอน 11-13 ชั่วโมงนักเรียนวัยเรียนอายุ 5-10 ปีควรมีระยะเวลาการนอน 10-11 ชั่วโมงวัยรุ่นอายุ 10-17 ปีควรมีระยะเวลาในการนอน 8 ชั่วโมงครึ่งถึง 9 ชั่วโมงครึ่งขณะที่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุควรมีระยะเวลาในการนอน 7-9 ชั่วโมงชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
1: ปิดท้ายกันที่ราคาทองนะครับเปิดตลาดเช้านี้เมื่อเวลา 9:01 นนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นพรวดเดียวเลยครับ 1,550 บาทส่งผลราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 64,141 บาท 96 สตางค์นะครับขายออกบาทละ 66,450 บาทนะครับส่วนทองแท่งรับซื้อบาทละ 65,450 บาทและขายออกบาทละ 65,650 บาทครับ
2: เรียนรู้ปรับปรุงและลองคิดแบบสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ชิ้นงานใหม่ๆที่จะทำให้เราก้าวไปอีกขั้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 นนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2

0: 2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
1: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนะรำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงษ์แล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่กาแฟของผู้ใหญ่อันนี้นมเย็นของส้มจูบ
1: ขอบคุณครับป้าแปะ
0: ไม่ต้องขอบคุณอ้วกคิดตังทุกคงอะล้อเล่นล้อเล
1: ่
0: น
1: ไม่เป็นไรฮะแก้วนี้ไม่คิดตังเพราะขอบคุณไปแล้วว่าล้อเล่นเหมือนกัน
0: แม่อาส้มจูบนี่ฉลาดมึงพ่อมึงเลยเนาะ
2: พ่อมันนั่งหัวโดอยู่นี่ไง
0: อันนี้ครับผู้ใหญ่ถ้าส้มจุกโตขึ้นเนี่ยหรืออยากให้มันเป็นอะไรอ่ะ
1: โตขึ้นส้มจุกจะเป็นตุ๊ด
0: วายปกอาแปะจะแตกนะ
1: จุกล้อเล่นนะอาแปะ
2: จะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเถอะข้าไม่อยากบังคับหรอกขออย่างเดียวเป็นคนดีก็พอไม่กินเหล้าเมายาแล้วก็ไอยาเสพติดเนี่ยไปห่างเลยนะแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว
0: ความสุขของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็แค่นี้แหละนะผู้ใหญ่เนาะ
2: โอ้มันก็ใช่แต่สำหรับพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเขาก็จะมีความสุขได้เหมือนกัน
0: ไอยาจะสุขไรยังไงล่ะผู้ใหญ่
2: เดี๋ยวฟังให้จบก่อนสุขที่ว่าก็คือเมื่อลูกหลานของตนเลิกยาเสพติดได้ยังไงล่ะ
1: แม่พ่อจุกฟังแล้วตกใจหมดเลยเนี่ย
0: อาแปะก็ตกใจเหมือนกันถ้าว่ามีลูกเราจะดูแลอย่างดีนะไม่ให้เขาไปยุ่งไปเกี่ยวกับยาเสพติดนะเพราะว่าอยากมีความสุข
1: แต่จุกว่าอาแปะหาแม่ให้ลูกก่อนเถอะ
2: นี่จุกลามปามผู้ใหญ่ไม่ดีนะลูก
0: ไม่เป็นไรละผู้ใหญ่เล็กมึงพูดถูกอ่ะงั้นอ้วฝักล้างแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปหาซื้อเมียที่ตลาดสักคงสองคง
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเสพติดเมื่อรู้แล้วต้องตั้งสติให้ดีไม่ไปลงโทษไม่รังเกียจไม่ใช้ความรุนแรงพูดคุยด้วยความเข้าใจจากนั้นรีบปรึกษาแพทย์หรือผู้ที่มีความรู้ด้านนี้ทันทีเพื่อเข้ารับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้องความรักความเข้าใจของคนในครอบครัวจะทำให้ลูกหลานสามารถกลับตัวกลับใจเลิกยาเสพติดได้
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: ว้ยสาวมึงแม่นบ่นั่นน่ะ
1: ว้ย
2: ครับโคตร
1: แม่นแล้ว
0: สาวมึงแม่นบ่นั่นน่ะมาแต่กรุงเทพฯแต่เฮืองปาดโถมาผู้ดีกว่าเก่าแต่หน้าเอิง
3: อย่ามาเรียกเขาเอิงนะอย่าตบชักเลยเขาชื่อติ๋มรู้ไหม
0: ว้ายแกอย่าสิเป็นหายหลายเบิ่งเอ้ยปาดโถจังแม่นทําทาลืมบ้านเนาะไปอยู่กรุงเทพฯบ่ทันพ่อปีกลับมาบ้านทําตาเบาเล่าบ่ได
3: ้นี่ๆๆๆอย่ามาพูดเพลินเขานะเขาไปอยู่ไทยดอนรู้ไหม
4: ไทยดอน
0: ไทยดอน

0: เป็นยังไงเบิ่งไปอยู่กรุงเทพกรุงไทยคือสิได้เงินได้ทองมาหลายน้อ
1: พูดอะไรก่อแหมฟังไม่รู้เรื่องเลย
2: เบิ่งเอ้ยพวกอ้ายพวกไส้เขามาเล่นน้ำก็เอาสาดเอาเสื้อมาปูสู้เพิ่นนั่งในเป็นหยังเบิ่งเอ้ย
1: แม่พูดอะไรนะแม่แม่เรียกติ๋มใช่ไหม
2: เออกูเอิ้นมึงละอีบึ้ง
3: เอ้ยเบิ่งเบิ่ง

0: อะไรก่อนนะ
1: ไอ้กึ้มไปอยู่สายคือหายหน้าหายตาไปโดนแท
0: ้ไปอยู่กรุงเทพเดี๋ยวนี้เขาชื่อสันติชัยแล้วเด่นนะ
1: ไปอยู่กรุงเทพมาคือดำแท้บัดคนอื่นไปอยู่มาคือขาว
0: ก็จะให้ขาวได้ยังไงก็เราคนดุคนหมั่นทำงานหนักทั้งวัน
1: ทำงานอีหยังจังวานนะ
0: เป็นเสมือน

0: ได้กึมอยู่บ่ตัวข่อยมาเล่นน้ำ
1: กึมเอ้ยกึมน้องนุ่งเขามาเล่นน้ำก็ออกมาคุยน้ำเขาเนี่ยที่อักอยู่ยังกันในห้องเทเดียวนี
2: ่พ่อพ่อเรียกสันติชัยใช่ไหมพ
1: ่
2: อ
1: เออบักสันติชัยไงกูเอิ้นมึงละบักกึม

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: กระนัดเสด็จสู่ควันเข้าปากปนัดเสด็จผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัดเสด็จทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: การอธิษฐานและอุทิศสวัสดีค่ะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ขอตอบคำถามในเรื่องของการอธิษฐานต่างจากการอุทิศอย่างไรซึ่งมีท่านที่สงสัยถามมานะคะว่าถ้าจบอาหารก่อนใส่บาตรแล้วไม่กรวดน้ำคนที่เราอุทิศให้จะได้หรือไม่พระภิกษุผู้เป็นพหูสูตรนะคะได้เมตตาให้คำอธิบายไว้ว่าจบก็คือจบอุทิศก็คืออุทิศคนละอย่างกันนะคะที่เขาจบเขาต้องอธิษฐานด้วยนะคะว่าด้วยอำนาจบุญทานที่ข้าพเจ้ากระทำนี้ขอให้หมดกิเลสไปพระนิพพานเถอะแต่เวลากรวดน้ำก็จะกล่าวว่าทานที่ข้าพเจ้าทำดีแล้วนี้ขอให้ถึงญาติคนนั้นคนนี้นะคะการอธิษฐานเป็นการสร้างอธิษฐานบารมีตั้งความปรารถนาส่วนที่กรวดน้ำเป็นการอุทิศให้นะคะถ้าให้แก่คนที่อายุน้อยกว่าเราเป็นลักษณะของเมตตาบารมีถ้าให้กับคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเรามีพระคุณแก่เรานั่นถือเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีค่ะต่างกันอย่างนี้นี่เองนะคะแล้วมีคำถามหนึ่งต่อเนื่องมานะคะว่าเวลาใส่บาตรแล้วลืมกรวดน้ำในวันนั้นแล้วมากรวดในวันใหม่ในตอนกลางคืนด้วยเนี่ยจะได้หรือเปล่าคำตอบก็คือว่าได้นะคะแต่ไม่ค่อยดีเหมือนกับเหล็กเนี่ยนะคะจะตีก็ต้องตีตอนไฟแดงๆตอนร้อนๆนะคะพอเย็นแล้วตีเนี่ยมันจะเจ็บมือดัดเหล็กไม่ได้ค่ะส่วนการอุทิศแผ่ส่วนกุศลยังไม่กรวดน้ำจะได้หรือไม่ตอบว่าก็ได้นะคะถ้าใจเราเป็นสมาธิพอที่จะอุทิศส่วนกุศลเหล่านั้นไปให้กับคนที่เรานึกถึงนะคะคงจะทำให้คุณผู้ฟังเข้าใจกระจ่างมากยิ่งขึ้นกับอธิษฐานบารมีนะคะและการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลค่ะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับรัฐบาลเผยระบบสาธารณสุขไทยดีที่สุดในอาเซียนและติดอันดับ8ระบบสาธารณสุขดีที่สุดในโลกประจำปี2026อีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: พระกรุณาธิคุณกรุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยข่าวดีนะครับว่าระบบสาธารณสุขของไทยนั้นติดอันดับ8ระบบสาธารณสุขดีที่สุดในโลกประจำปี2026นะครับโดยเว็บไซต์ Nambio ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับค่าครองชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นแหล่งข้อมูลระดับโลกแบบCrowdsource นะครับสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับค่าครองชีพตัวชี้วัดราคาที่อยู่อาศัยอัตราอาชญากรรมที่ประชาชนรับรู้คุณภาพของระบบสาธารณสุขคุณภาพการขนส่งและสถิติสำคัญอื่นๆอีกมากมายนะครับสำหรับอันดับ1ระบบสาธารณสุขดีที่สุดในโลกคือไต้หวันนะครับ 87.1 คะแนนอันดับที่2เกาหลีใต้ 82.9 คะแนนอันดับที่3เนเธอร์แลนด์ครับ 81.1 คะแนน

0: บ้านเรือนและพื้นที่เศรษฐกิจแต่ปีนี้ครับกำลังพลจิตอาสากองทัพบกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งสร้างแนวป้องกันน้ำล่วงหน้านะครับเพื่อรับมือความเสี่ยงและสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนติดตามรายละเอียดจากคุณณัฐชัยลิ่มพลอยครับ
1: ทหารมาแล้ว
2: อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายถือเป็นพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมจากแม่น้ำสายมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชนในหลายชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ดังกล่าวศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่37จึงได้จัดกำลังพลจิตอาสาจากกองร้อยมณฑลทหารบกที่37และกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17ในพระองค์สนับสนุนกองพลพัฒนาที่3ในการก่อสร้างแนวผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรตามจุดเสี่ยงต่างๆในพื้นที่อำเภอแม่สายภารกิจสำคัญในครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรจุกระสอบทรายการจัดวางถุงบิ๊กแบ็กเสริมความแข็งแรงของผนังกั้นน้ำรวมถึงการเตรียมวัสดุและลำเลียงถุงบิ๊กแบ็กไปยังจุดที่ต้องการเสริมความมั่นคงของแนวป้องกันน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือกับปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูฝนแม้จะเป็นเพียงการเตรียมการล่วงหน้าแต่ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่สะท้อนถึงการทำงานเชิงรุกของกองทัพบกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมุ่งลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยว่ามีเจ้าหน้าที่คอยสนับสนุนและดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงฤดูฝนนี้และนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
3: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: 12:00 นกลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาล40ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
6: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
5: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
8: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่า

0: เรื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: ยาเสพติด
1: นี่แปะทอดกระถิ่นไหม
2: โอ้ยไม่เอาแล้วอากุลหลับตรงนี้น้ำมันแพง
1: ว้ายไอ้แปะไม่กวนฉันสักวันได้ไหมเนี่ยทอดกระถิ่นก็คือการทำบุญรู้จักทำบุญซะบ้างจะได้ค้าขายเจริญรุ่งเรืองเกิดชาติหน้าจะได้เป็นคนที่พูดรู้เรื่องกับเขาบ้าง
2: มาเป็นสรุปมึงชุบเชียวว่าไม่รู้นี่นะ
3: เจ๊กุลาบอ่ะบนไล่แปะดีไปสามบ้านแปดบ้านเลยวัยรุ่นหนักหัว
1: ก็เจ๊ชวนแปะทอดกระถิ่นนะสิบาปบุญไม่รู้จักบอกน้ำมันแพงหน่อยเนี่ย
4: เออสวัสดีทุกคนไหนใครทำบุญแล้วบ้างเออแล้วทำทานกันหรือยัง
2: ว่าล่ะว่าทานตั้งแต่เช้าแล้วผู้ใหญ
1: ่นั่งไงนั่งไงกวนอีกแล้วนะแปะเนี่ย
4: อ่ะพอนี่แปะทำบุญนะหลายอย่างที่ทำแล้วเป็นบุญตักบาตรเอ่ยถวายสังฆทานหรือทอดกฐินถวายปัจจัยนี่ก็ใช่นะส่วนทำทานนั่นก็เป็นบุญอีกอย่างนึงทานแปลว่าการให้เช่นให้สิ่งของให้ความรู้หรือธรรมะหรือจะทำทานแบบไม่ต้องลงทุนก็มีนะ
2: โอ้โหมีด้วยเหรอผู้ใหญ่ทั้งที่ไม่ต้องลงทุนอ่ะ
1: น
2: ั่
1: นไงเลือกงบขึ้นหน้าเลยนะแปะ
4: ก็ให้อภัยไงเป็นทานอย่างนึงเขาก็เรียกอภัยทานอย่างเช่นเราให้อภัยกับคนที่เคยติดยาเสพติดนี่แหละเป็นทานแล้ว
3: ใช่ๆแปะเราก็ต้องทำให้เป็นรูปธรรมด้วยนะเมื่อให้อภัยแล้วก็ต้องให้โอกาสเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยอย่างคนที่เป็นนายจ้างก็ให้โอกาสเขาได้ทำงานยังไงล่ะวัยรุ่นปริ่มๆอ่ะ
2: ก็ไม่ละยากนี่ทำแค่นี้แล้วไล่บงจริงๆเหรออภูยาย
4: จริงสิแปะ
2: อานองหรือไปบอกอาแมงนะให้มาทำงานที่รังว่าเอาตั้งแต่พรุ่งนี้เลยโอ้อยากให้โอกาสคงเรื่องขจังไม่ต้องห่วงเลย
3: ได้เลยแปะ
4: ขอบใจนะอาแปะช่วยกันแบบนี้ชุมชนเราก็จะได้มีความสุขสงบยาเสพติดก็จะไม่กลับมาสร้างปัญหาอีกฉันก็ขออนุโมทนาในการทำบุญครั้งนี้ด้วยนะสาธ
5: ุเรื่องสั้นท้ายตลาดสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกท่านเคยกล่าวไว้ว่าอภัยทานคือการยกโทษให้ไม่ถือความผิดเป็นคุณแก่ผู้ให้ยิ่งกว่าผู้รับเช่นเดียวกับการให้ทานทั้งหลายเหมือนกันในโลกนี้ไม่มีใครถูกต้องหรือดีไปทั้งหมดต่างเคยทำผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นการให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้เริ่มต้นชีวิตใหม่สิ่งเหล่านี้จะเป็นทานที่ทำได้ง่ายและยิ่งใหญ่เพราะเปรียบเหมือนการได้ให้ชีวิตใหม่แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
6: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารัก

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่15บริหารการเงินการลงทุนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตและหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้บางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูถ้าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างความไม่รู้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คนเสียหายเยอะมาก
3: คนที่มีความโลภเนี่ยบางทีก็อาจจะลงทุนเกินตัวเราต้องประเมินตนเองเรารับผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยได้ในระดับไหนอันนั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าระดับเพียงพอของเราหรือเป็นอย่างไร
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่เหมาะกับคนทำธุรกิจหรือนักลงทุนแสดงว่าคุณยังเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงไม่รอบด้านซึ่งน่าเสียดายที่คุณพลาดมุมมองด้านนี้ไปค่ะคุณนวพรเรืองสกุลอดีตนักบริหารการเงินที่ผันตัวเองมาเป็นที่ปรึกษาอิสระสะท้อนมุมมองแห่งความพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนโดยได้แรงบันดาลใจมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
2: พระองค์ท่านพูดชัดเจนมากพร้อมกับยกตัวอย่างด้วยเราแต่ละคนเนี่ยควรจะต้องลงมือทำงานแล้วก็ท่านก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าความพอเพียงเนี่ยเราควรจะต้องมีพออยู่พอกินพออยู่พอกินเนี่ยหมายความว่าไม่จำเป็นจะต้องวิ่งไปให้ทันโลกเขาในขณะที่เราเองยังมีปัญหาอื่นๆอยู่เนี่ยนะคะเราควรที่จะพยายามหันกลับมามองตัวเราเองและตั้งต้นสร้างรากฐานในชีวิตให้มีความแน่นซะก่อน
4: จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งแบบพื้นฐานและแบบก้าวหน้าเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานคือการที่คนแต่ละคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าก็คือการพัฒนาสู่การแลกเปลี่ยนร่วมมือช่วยเหลือกันและไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ล้วนนำมาซึ่งความอยู่ดีมีสุขของสังคมด้วยกันทั้งนั้น
2: เศรษฐกิจพอเพียงถ้าจะโยงมาใช้กับเรื่องของการเงินหรือการลงทุนเนี่ยนะคะสิ่งที่ดิฉันเองมองเนี่ยว่าคล้ายที่สุดเนี่ยก็คือชมรมออมทรัพย์ในหมู่บ้านไงคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเงินฝากสำหรับระบบสถาบันการเงินปัจจุบันเนี่ยเงินฝากหาไม่ยากใครมาก็รับทั้งนั้นแต่เงินกู้เนี่ยจะให้ต้องวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกเนี่ยนะคะและชุมชนห่างไกลเนี่ยโอกาสจะได้เงินกู้จะน้อยเพราะว่าสถาบันการเงินซึ่งเขาอยู่ในส่วนกลางหรือว่าในเมืองใหญ่ๆก็จะไม่รู้จักก็ตั้งชมรมออมทรัพย์ขึ้นมาจะได้มีเงินให้กู้กันเองมีเงินออมกันเองอยู่ในหมู่บ้านเลยขึ้นมาชุมชนที่แข็งแรงกว่านั้นหน่อยเนี่ยก็จะกลายเป็นระบบสหกรณ์ให้กู้ในหมู่สมาชิกพอมีเงินเหลือก็อาจจะไปให้สหกรณ์อื่นกู้นั่นก็คือเราเริ่มข้ามไปอีกหมู่บ้านนึงอีกชุมชนนึงนะคะแล้วพอเลยไปเนี่ยก็จะมีสมาพันธ์สหกรณ์ในท้ายที่สุดถ้าสหกรณ์มีเงินเหลือหรือมีเงินไม่พอมันก็จะไปในระดับชาติได้แล้วมันก็จะค่อยๆขยายไปอันนี้ค่ะคือดิฉันคิดว่าเป็นส่วนของการที่จะเห็นเรื่องระบบการเงินเริ่มต้นพึ่งพิงตัวเองค่อยๆขยายออกไปแล้วแต่ละคนก็จะฐานจะมั่นคงแข็งแรงระบบสหกรณ์และระบบออมทรัพย์หมู่บ้านเนี่ยมีอยู่แล้วแต่มักจะถูกละเลยไม่ให้ความเข้มแข็งเท่าที่ควร
4: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการเงินแต่ยังเป็นแนวทางที่กระตุ้นเตือนให้เราคำนึงถึงความเสี่ยงในระดับต่างๆซึ่งความเสี่ยงนี้สามารถควบคุมหรือลดลงได้ด้วยการแสวงหาความรู้ให้รอบด้านในสิ่งที่คุณสนใจลงทุนค่ะ
2: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนเดินถนนเนี่ยเราก็จะคิดว่าความเสี่ยงก็คือถูกรถชนเราก็จะมองว่าคนขับรถยนต์เนี่ยดีจังแต่ความเสี่ยงของคนขับรถยนต์ก็มีเรื่องอื่นรถเสียรถตายอุบัติเหตุซึ่งถ้าเกิดก็รุนแรงกว่าคนที่เดินชนกันเองอยู่ข้างถนนอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในสถานะอันนั้นเนี่ยเราก็จะไม่รู้และหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้ในการลงทุนเนี่ยจะเห็นเยอะมากนะคะบางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูถ้าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่า
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
6: ต้นชั่วโมง 12:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับทหารเข้มสั่งปิดท่าข้ามแม่สอดเพื่อป้องกันการส่งอาหารและสิ่งของไปในพื้นที่สู้รบในฝั่งเมียนมานะครับหลังจากที่กระสุนตกใส่บ้านเรือนฝั่งไทยและ DSI ส่งสำนวนล็อตใหม่เครือข่ายเว็บพนันแม่มนขยายผลพบเงินหมุนเวียน 5,700 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
7: เป ลี่ยนยางที่ B-Quick
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: เปลี่ยนโช๊คอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
9: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
10: เร่งรีบตองนี
11: ้เกสรบัวหลวง
10: ดอกสารพี
11: ดอกพิกุล
10: ดอกมะลิและอื่นๆ
11: รวมกันเป็น
10: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
11: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
10: หรือละลายกับน้ำสุก
11: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
10: อมแล้วชื่นใจ
12: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
13: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
14: ์สนับสนุนโดย
15: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
6: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ DSI ส่งสำนวนคดีพนันออนไลน์แม่มนล็อตใหม่ให้อัยการคดีพิเศษนะครับหลังขยายผลพบผู้ต้องหาเพิ่ม11รายเงินหมุนเวียนทั้งเครือข่ายกว่า 5,700 ล้านบาทติดตามรายงานจากคุณพงษ์ระพีประพฤติดีครับ
16: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ส่งสำนวนคดีเครือข่ายพนันออนไลน์แม่มนล็อตใหม่ให้อัยการคดีพิเศษหลังขยายผลพบผู้ต้องหาเพิ่มอีก11รายมีความเชื่อมโยงกับเส้นทางการเงินของขบวนการโดยนำผู้ต้องหา7รายพร้อมสำนวนสอบสวน4แฟ้มกว่า 1,300 แผ่นส่งให้อัยการพิจารณาสั่งฟ้องส่วนผู้ต้องหาที่เหลืออีก4รายอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีคดีนี้สืบเนื่องจากการปฏิบัติการตรวจค้นในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีและนนทบุรีเมื่อปี2567ซึ่งดีไซน์เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายพนันออนไลน์แม่มนที่ลักลอบเข้าถึงบัญชีธนาคารของผู้อื่นเพื่อ นำไปใช้รับโอนเงินจากการพนันออนไลน์ก่อนออกหมายจับผู้ต้องหารวม38รายพร้อมยึดและอายัดทรัพย์สินทั้งทองคำรถยนต์และทรัพย์สินอื่นๆรวมมูลค่ากว่า500ล้านบาทก่อนส่งมอบทรัพย์สินทั้งหมดให้สำนักงานปปง.ดำเนินการตามกฎหมายภายหลังดีไซน์ขยายผลเพิ่มเติมจนพบผู้ต้องหาอีก11รายและพบเส้นทางการเงินในเครือข่ายเพิ่มกว่า700ล้านบาททำให้ยอดเงินหมุนเวียนของขบวนการทั้งหมดพุ่งสูงกว่า 5,700 ล้านบาทโดยพนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดในข้อหาร่วมกันเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบจัดที่มีการเล่นการพนันออนไลน์ร่วมกันฟอกเงินและใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นขณะที่ดีไซเร่งติดตามผู้ต้องหาที่หลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน

0: ครับหน่วยเฉพาะกิจราชบรรณูพร้อมด้วยนายกันพงพิพัฒน์มนตรีกุลในอำเภอแม่สอดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่พูดคุยให้กำลังใจชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในพื้นที่ฝั่งเมียนมาและส่งผลกระทบให้มีกระสุนปืนของกองกำลังไม่ทราบฝ่ายตกเข้ามาอย่างฝั่งไทยถูกบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายทางนี้ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชบรรณูกล่าวว่าจากปัญหาดังกล่าวได้มีการพบปะพูดคุยกับประธานคณะกรรมการ TPC ฝ่ายเมียนมาเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและรับปากจะแก้ไขทางนี้เบื้องต้นได้มีการสั่งปิดช่องทางท่าข้ามในพื้นที่หมู่2หมู่4และหมู่9ตำบลมหาวันซึ่งรวมถึงการข้ามแดนตามวิถีชีวิตชาวบ้านโดยไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเพื่อป้องกันการส่งสิ่งของอาหารไปสนับสนุนในพื้นที่สู้รบนอกจากนี้ฝ่ายความมั่นคงจะมีการเพิ่มเติมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารผ่านเข้าดูแลพื้นที่สร้างความอุ่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนอีกด้วยไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
1: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีวันที่4กรกฎาคม2569นะครับขอเชิญประชาชนลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569สามารถร่วมลงนามถวายพระพรได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ครับ
2: การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและด้วยความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่9กรกฎาคม2514
1: บังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้างเซเว่น

0: 11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
1: เรารักสุขภาพ
0: วันนี้เสนอตอนสารระเหยใกล้ตัว
2: เอ้าได้แล้วเจ้าเจ้งทินเนอร์หนึ่งขวดถือดีๆล่ะ
3: เสร็จแน่นะหมีถูกจับติดคุกแน่
4: เขาห้ามขายสารระเหยให้เด็กอายุต่ำกว่า17ปี
2: ไม่เป็นไรเจ้าเจ๋งอ่ะมันแค่7ปีเท่านั้น
3: เฮ้ย
2: ไม่ใช่พ่อเจ้าเจ๋งอ่ะเขาฝากไว้ว่าไม่ได้ขาย
5: เกือบไปแล้วนะหมีสารระเหยเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่เราใช้กันทั่วไปเช่นทินเนอร์แลกเกอร์น้ำมันไฟแช็กน้ำยาทาเล็บซึ่งมีราคาถูกหาซื้อก็ง่ายหลายคนจึงนำไปใช้ในทางที่ผิดเช่นการนำไปเสพด้วยการสูดดมซึ่งเป็นอันตรายถึงขั้นทำลายสมองและประสาทส่วนอื่นๆอย่างถาวรสารระเหยจึงจัดเป็นสารเสพติดประเภทหนึ่งเพราะฉะนั้นก่อนขายทินเนอร์ให้ใครสังเกตกันสักนิดถ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า17ปีก็อย่าขายค่ะระวังผิดกฎหมายนะคะ
0: ค้นหาคำตอบปลอดภัยบริโภคโทรสายด่วนอย. 1556นะครับ
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับกลางวันของวันศุกร์แล้วนะฮะ3กรกฎาคม2569ผมณัฐฐาจันทรังสีครับ
1: ค่ะและดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ทีมงานนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพวงเงินและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับดำเนินรายการทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามทั้งทางเพจ Army Radio และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศนะครับพูดคุยให้กำลังใจทีมนักจัดกันได้นะครับหลายคนหลายท่านทักทายเข้ามาตั้งแต่ช่วงต้นรายการเป็นกำลังใจให้กันแล้วไม่ว่าจะเป็นคุณต้นน้ำนะครับปรมินทร์นิรโสคุณสุรศักดิ์ทักทายจากภูเก็ตนะครับแล้วก็คุณนิ่มจันทสิงห์รวมถึงพี่น้องประชาชนที่ติดตามทางสถานีวิทยุมาพูดคุยกันพูดคุยกันก็ได้นะครับที่เพจ Army Radio นะฮะวันนี้คุณสุภาพรครับหลากหลายเรื่องราวที
1: ่
0: เรานำมาพูดคุยกันนะครับในช่วงกลางวันกลางวันแบบนี้มีเรื่องของการเปิดบ้านทหารใหม่ด้วยม
1: ี
0: คลิปบรรยากาศนะพลาดไม่ได้คุณผู้ฟังเดี๋ยวเราบอกเป็นน้ำจิ้มไว้ก่อน เผื่อใครอยากจะรู้วันนี้หน่วยฝึกทั่วประเทศเขามีการ Open House
1: Open House ค่ะ
0: นะครับก็เป็นการเปิดบ้านเปิดค่ายให้กับบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองครอบครัวของน้องทหารใหม่เข้าไปเยี่ยมชมนะครับพื้นที่ข้างในไปดูว่าเอ๊เวลาลูกหลานของเราเนี่ยเข้าไปประจำการแล้วนะเขาอยู่กันอย่างไร
1: อยู่ยังไงกินยังไง
0: ฝึกยังไงเนี่ยนะครับกองทัพบกต่อยอดอะไรให้บ้าง
1: เ
0: ดี๋ยวสักครู่หนึ่งมีมาฝากแน่นอนนะครับแต่ว่าเริ่มต้นรายการวันนี้นะครับอยากจะพาคุณผู้ฟังนะครับไปดูกับบรรยากาศของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนที่ฝรั่งเศสนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับสิ้นสุดลงเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะฮะจากหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอย่างเป็นทางการแต่ว่าภาพความประทับใจในยามที่พี่น้องประชาชนชื่นชมพระบารมีของทั้งสองพระองค์เนี่ยยังคงถูกพูดถึงแล้วก็ยังคงถูกกล่าวถึงอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้นะครับสำนักข่าวระดับโลกแล้วก็สื่อใหญ่ของฝรั่งเศสเนี่ยเขาได้มีการรายงานเกาะติดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ทางการทูตในโอกาสที่ทั้งสองพระองค์นะครับเสด็จพระราชดำเนินเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการซึ่งก็เกิดขึ้นในห้วงระหว่างวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่2กรกฎาคมเนี่ยนะฮะโดยชี้ว่าเป็นหมุดหมายที่สำคัญในรอบกว่า6ทศวรรษที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้มีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะทางด้านของเรอฟิกาโรนะคะหนังสือพิมพ์รายวันเก่าแก่และทรงอิทธิพลที่สุดฉบับหนึ่งของฝรั่งเศสค่ะได้มีการตีพิมพ์บทวิเคราะห์เชิงลึกระบุถึงพิธีต้อนรับอย่างสมพระเกียรติที่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงจังหวะขออภัยค่ะจัดขึ้นณอาคารเดแซงวาลิตนะคะโดยทางด้านของเลอฟิกาโลก็ชี้ให้เห็นค่ะว่าการเสด็จเยือนครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ยาวนานกว่า3ศตวรรษด้วยกันนะคะนับตั้งแต่ปี1685ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชและถือเป็นการเยือนฝรั่งเศสของพระมหากษัตริย์ไทยในรอบ66ปีนับตั้งแต่รัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่9นั่นก็คือเมื่อปี1960นั่นเองค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากเลอฟิกาโรแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีฟรองก์แวงกัสนะครับสถานีโทรทัศน์ข่าวภาคพื้นสากลของฝรั่งเศสเขาได้มีการนำสกู๊ปนะครับไปเสนอข่าวพิเศษเกี่ยวกับการล่องเรือไฟฟ้าชมนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนริมแม่น้ำแซนเนี่ยนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศทั้งไทยเองแล้วก็ฝรั่งเศสด้วยเนี่ยนะฮะซึ่งก็เป็นความร่วมมือทางด้านของสิ่งแวดล้อมนักวิเคราะห์นะครับจากสื่อฝรั่งเศสก็ระบุว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้เป็นการสะท้อนชัดเจนนะครับถึงความพร้อมของประเทศไทยในการกลับมาแสดงบทบาทนำในเวทีการทูตระดับโลกและเป็นการเปิดประตูรับการลงทุนด้านนวัตกรรมขั้นสูงจากยุโรปอย่างเป็นรูปธรรม ธรรมครับ
1: ค่ะซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นะคะนับเป็นวาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยค่ะโดยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อปีพุทธศักราช2440และครั้งที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เมื่อปีพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้นะคะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อปีพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ครับประชาชนชาวไทยก็ชื่นชมนะครับพระบารมีของทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทุกฉลองพระองค์ทุกชุดเนี่ยนะครับ
1: งดงาม
0: แล้วก็สวยมากๆสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไทยนะครับในขณะเดียวกันเราก็ได้เห็นสบายสองชายที่พระองค์ใช้ในการฉลองพระองค์ด้วยเนี่ยนะครับสวยงามมากๆนะครับอันนี้คือมรดกแล้วก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมขั้นสูงของไทยนะครับที่ได้เผยแพร่สู่สายตาชาวโลกแล้วก็พระองค์ท่านนะครับถ้าจะพูดกันในภาษาเราท่านๆขออนุญาตนะครับท่านทำการทูตได้อย่างดีมากโดยเฉพาะการทูตด้านวัฒนธรรมนะครับการนำผ้าไทยไปเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกอันนี้เป็นที่ประจักษ์นะครับแน่นอนว่าทุกประเทศนะครับประชาชนทั่วโลกเนี่ยได้ชมปุ๊บเขามองออกเลยทีเดียวนะคุณสุภาพรคุณผู้ฟังว่าชุดเหล่านี้เสื้อผ้าสไตล์ลักษณะแบบนี
1: ้ต้องเป็นไทยแลนด์เราอยู่แล้วค่ะ
0: ของไทยแน่นอนเนี่ยนะครับก็เป็นบรรยากาศที่นำมาฝากกันในช่วงต้นรายการเนี่ยนะครับท่านใดที่ติดตามรับชมทางเพจ Army Radio นะครับคุณสมโภชได้ขึ้นภาพแล้วอันนี้เป็นภาพของทั้งสองพระองค์นะครับขณะที่กำลังจะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นเครื่องบินพระที่นั่งกลับสู่ประเทศไทยนั่นเองเนี่ยนะครับมาดูกันต่อคุณสุภาพรคุณผู้ฟังครับจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับ2กรกฎาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุสลดใจขึ้นนะครับที่มุกดาหารนะครับก
1: ็
0: คือเป็นคณะของพระธุดงค์เนี่ยนะครับที่จาริกบนถนนสายมุกดาหารดอนตาลเนี่ยนะฮะเป็นเหตุที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเหตุสะเทือนใจจริงๆนะครับกรณีเด็กชายวัย11ขวบขับรถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์บนถนนสายมุกดาหารดอนตาลนะครับบริเวณคุ้มนาเวียงแก่ตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารเนี่ยนะครับส่งผลทำให้มีพระภิกษุสงฆ์แล้วก็คฤหัสถ์ได้รับบาดเจ็บและมรณภาพในที่เกิดเหตุรวมถึงที่โรงพยาบาลเนี่ยจำนวนมากนะครับแล้วก็ล่าสุดโรงพยาบาลมุกดาหารได้มีการเปิดเผยข้อมูลอัปเดตรวมถึงมีการสรุปยอดผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการก็คือมีทั้งหมด10รูปแล้วเนี่ยนะครับท่ามกลางความโศกเศร้าและสะเทือนใจของพุทธศาสนิกชนและประชาชนไทยทั่วประเทศครับ
1: ค่ะท่ามกลางความอาลัยของประชาชนและคณะสงฆ์นะคะล่าสุดในวันนี้เองค่ะทางด้านของเพจ Facebook ของวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารนะคะก็ได้มีการโพสต์นะคะแจ้งข้อมูลสำคัญโดยระบุว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับบำเพ็ญกุศลศพในพระบรมราชานุเคราะห์ขอพระองค์ทรงพระเจริญคณะสงฆ์และประสงค์นิกรจังหวัดมุกดาหารที่วัดภูมโนรมมุกดาหารนำมาซึ่งความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณอย่างที่สุดมิได้แก่คณะสงฆ์และประสงค์นิกรจังหวัดมุกดาหารค่ะ
0: ครับก็เป็นที่ทราบกันเนี่ยนะครับความถึงพระเนตรพระกันแล้วพระมหากรุณาที่คุณทานพระเมตตานะครับก็หลั่งไหลมาสู่พี่น้องประชาชนรวมถึงพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็นำมาพูดคุยกันเดี๋ยวเรื่องนี้เราติดตามกันต่อนะครับเพราะว่าเป็นข่าวใหญ่แล้วก็ในเรื่องของการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายหรือว่าการดูแลช่วยเหลือต่างๆเนี่ยนะครับน่าจะต้องมีเกิดขึ้นต่ออย่างแน่นอนนะครับข่าวต่อไปนะคุณผู้ฟังครับในส่วนของสำนักพระราชวังนะฮะได้มีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรกัตติยะราชนารี วันที่4กรกฎาคม2569นะครับซึ่งเป็นการลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ระบบเปิดแล้วในวันนี้นะครับ3กรกฎาคมจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้นะครับท่านร่วมสามารถร่วมลงนามถวายพระพรได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th นะครับวันนี้ก็สามารถที่จะร่วมลงนามกันได้แล้วผมแล้วก็คุณสุภาพรเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับก
1: ็
0: เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นั่นเองครับเอาไปที่บรรยากาศของ Open House กันบ้างนะหลายคนน่าจะติดตามกันอยู่นะถ้าสมมติว่าใครที่ติดตามทางสถานีวิทยุสามารถที่จะสวิตชิ่งกลับมารับชมบรรยากาศสดๆนะครับผ่านทางเพจ Facebook ของ Army Radio มาพูดคุยทักทายกับเราได้เดี๋ยวเรามีคลิปให้ดูด้วยคุณสุภาพรครับ
1: ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่9แล้วนะคะสำหรับน้องทหารกองประจำการผลัดที่1ปี2569ของกองทัพบกค่ะซึ่งน้องๆเนี่ยมีคุณลักษณะที่ดีนะคะทางทหารเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วก็มีองค์ความรู้ด้านต่างๆที่ก่อนหน้านี้นะคะหน่วยฝึกทหารใหม่รวมถึงครูฝึกเนี่ยได้มีการถ่ายทอดให้กับน้องๆทหารกองประจำการซึ่งจะเห็นได้ว่าน้องๆเนี่ยมีระเบียบวินัยมีร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้นในขณะเดียวกันค่ะหน่วยฝึกทหารใหม่ทุกพื้นที่นะคะก็ยังคงดำรงการปฏิบัติตามระเบียบการฝึกของกองทัพบกอย่างเคร่งครัดเลยนะคะเพื่อที่จะพัฒนากำลังพลเนี่ยให้มีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยที่ดีมีจิตสาธารณะแล้วก็มีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจของกองทัพบกในอนาคตนั่นเองค่ะ
0: ครับก็ขณะเดียวกันนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ที่ผ่านมาหน่วยฝึกทุกหน่วยทั่วประเทศของกองทัพบกก็คึกคักไม่แพ้กันนะครับอย่างที่เรียนไปเพราะว่าก็มีกิจกรรมเปิดบ้านหรือว่ากิจกรรมโอเพนเฮาส์ของทหารกองประจำการเนี่ยนะฮะบรรยากาศนะครับขณะนี้แล้วก็ในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองครอบครัวของน้องทหารใหม่ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับทยอยเดินทางเข้าหน่วยฝึกร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆไปดูนะครับหอหลับหอนอนนะว่าเป็นยังไงบ้างสถานที่กินโรงประกอบเลี้ยงนะว่าเป็นยังไงแล้วก็ไปดูในส่วนของนโยบายผู้บังคับบัญชานะครับได้มีการพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดก็บรรยากาศเนี่ยถือว่าอบอุ่นมากๆเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะเริ่มกันที่กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์นะคะที่จังหวัดลพบุรีกันค่ะก็ถือว่าเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นะคะที่ผ่านมาน้องๆเนี่ยฝึกเฉพาะหน้าที่จบแล้วแล้วทั้งหน่วยเองค่ะก็ได้มีการจัดพิธีมอบหมวกทรงอ่อนสีเลือดหมูหรือที่เราเรียกกันว่าหมวกแดงให้กับน้องทหารใหม่ผลัดที่1ปี2569ค่ะที่ได้ทำการผ่านการฝึกเบื้องต้นไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งนับเป็นทหารกองประจำการเพียงไม่กี่หน่วยค่ะที่ใช้หมวกทรงสีแดงจากปกตินะคะที่เป็นสีดำก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับน้องๆเป็นอย่างมากและในวันนี้ค่ะก็มีการจัดกิจกรรม Open House เช่นเดียวกันกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยนะคะซึ่งก็จะมีในเรื่องของการแสดงศักยภาพของน้องๆทหารใหม่การพบปะพูดคุยเสวนาแบบเป็นกันเองกับระหว่างครูฝึกนะคะครอบครัวทหารใหม่รวมไปถึงผู้บังคับบัญชาของหน่วยฝึกเองค่ะก็มาร่วมพูดคุยกับครอบครัวทหารใหม่ด้วยกิจกรรมร่วมสนุกแล้วก็บูสต์แสดงความรู้ทางทหารนะคะซึ่งถือว่าเป็นโอกาสพิเศษค่ะที่ครอบครัวของน้องทหารใหม่เนี่ยจะได้มาสัมผัสเบื้องหลังชีวิตทหารใหม่แบบใกล้ชิดจากคนธรรมดาสู่รั้วของชาติที่มีวินัยที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็มีความภาคภูมิใจในหน้าที่ของตัวเองค่ะ
0: ครับก็ขณะเดียวกันนะครับกองพันทหารช่างที่112กรมทหารช่างที่1นะครับมีที่ตั้งอยู่ที่ค่ายบุรชัดอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีกิจกรรมเปิดบ้านทหารใหม่หรือว่าโอเพนเฮาส์เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการต้อนรับญาติของทหารใหม่ครอบครัวของน้องๆ นะฮะวันนี้นอกเหนือจากครอบครัวผู้ปกครองของน้องจะได้เยี่ยมชมหน่วยฝึกแล้วนะครับเขามีการแสดงอยู่3ชุดด้วยกันนะครับแต่ว่าไฮไลท์เนี่ยเขาอยู่ที่การแสดงประกอบอาวุธที่หลายๆคนรู้จักกันในนามของแฟซิดิลเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ซึ่งน้องๆมีความเข้มแข็งนะครับมีความคล่องแคล่วแล้วก็มีความสมาร์ทมากๆน้องใช้เวลาฝึกฝนนะคุณผู้ฟังในการแสดงแฟนซีดิลเนี่ยนะฮะค่อนข้างที่จะนานนะครับเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยคุ้นชินแล้วก็ความพร้อมเพรียงซึ่งต้องใช้ความพยายามแล้วก็ตั้งใจอย่างมากวันนี้ทางรายการเรามีบรรยากาศนะครับเป็นการแสดงช่วงดังกล่าวสั้นๆเราตัดมาฝากกันนะครับให้ชมทางเพจ Army Radio เดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับผู้ที่ฟังทางสถานีวิทยุเดี๋ยวณัฐาสุภาพรจะค่อยๆบรรยายให้ทุกท่านได้เห็นภาพคลิปวิดีโอพร้อมนะครับเอาโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวขึ้นมาเลยครับโอเคครับนี่นะครับที่เห็นอยู่ก็จะเป็น ในลักษณะของการเล่นเวฟนะเป็นการนั่งประกอบการใช้ปืนนะครับเนี่ยนะฮะ
1: เราดูเรายังรู้สึกตื่นเต้นนะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าได้เห็นของจริงนี่จะยังไง
0: อันนี้เป็นรูปแบบปืนนะคุณสุภาพรในลักษณะนั่งแล้วก็ยืนสลับฟันป่าเนี่ยนะครับ
1: เก่งอ่ะภูมิใจแทนคุณพ่อค
0: ุ
1: ณแม่
0: น้องๆพร้อมเพรียงกันมากครับคุณผู้ฟังครับในลักษณะของการฝึกซ้อมนะครับที่ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงเลยทีเดียว
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: จนกว่าจะพร้อมได้แบบนี้นะครับอันนี้อยู่ในช่วงของการที่สะพายปืนขึ้นบ่าในลักษณะของการแบกปืนนะครับแล้วก็มีการควงปืนออกมาในลักษณะที่อยู่ระนาบข้างลำตัวเนี่ยนะฮะ

0: ีผู้ชายเนี่ยเราก็รู้สึกว่าปลื้มจังเลย
1: โอ้โหมากๆเลยนะ
0: เท่มาก
1: อันนี้เป็นการควงปืนสลับลักษณะของการนั่งแล้วก็การยืนสลับกันนะครับประกอบกับการเล่นเวฟด้วยครับถือว่าเป็นการแสดงที่น่าประทับใจมากๆเลยทีเดียว
0: นะ
1: เป็นบรรยากาศเมื่อช่วงเช้านะครับที่ในส่วนของที่ค่ายบริษัทจังหวัดราชบุรีนะครับก็นำมาฝากกันแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยที่ยินเสียงก็เป็นการยิงแล้วก็มีในส่วนของควันที่พวยพุ่งออกมาเป็นสีธงชาติเนี่ยนะฮะก็นำมาฝากกันครับถือว่าโอ้โหถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองก็ปลื้มใจไปตามๆกันฮะ
0: ค่ะมาที่เรื่องของการดูแลครอบครัวของน้องทหารใหม่นะคะซึ่งเราก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะทางด้านของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3นะคะได้ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับครอบครัวทหารใหม่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กับน้องพลทหารสหัสมนเทียนอาจค่ะซึ่งน้องเป็นทหารใหม่ผลัดที่1ปี2569นี้นะคะก็ลงไปที่พื้นที่ตำบลบ้านวางอำเภอนนทัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยครอบครัวของน้องเนี่ยเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วก็ที่อยู่อาศัยชำรุดทรุดโทรมนะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารโดยห่วงของการดำเนินการค่ะก็จะอยู่ระหว่างวันที่30มิถุนายนถึง1กรกฎาคมที่ผ่านมาถ้าท่านใดรับชมนะคะทางไลฟ์สดผ่านเพจอาร์มี่เรดิโอเนี่ยก็จะเห็นว่าหน่วยทหารนะคะก็ได้ลงไปดำเนินการให้น้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการส่งมอบบ้านให้กับครอบครัวทหารใหม่ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับครอบครัวทหารใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับกำลังพลและครอบครัวได้มีที่พักอาศัยที่มั่นคงปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ
1: อ๋อนี่นะจากที่ลักษณะค่อนข้างเก่าแล้วก็ผุเนี่ยนะฮะอันนี้จะเห็นเลยว่าในส่วนของชายล่างของบ้านเนี่ยนะครับมีการผุนะครับจากการเวลาต่างๆทหารไปทาสีให้ใหม่แล้วก็ซ่อมแซมนะ
0: เ
1: หม
0: ือ
1: นใหม่เลยส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูแลเรื่องของขวัญกำลังใจยกระดับคุณภาพชีวิตนะเพื่อที่น้องๆฐานกองประจำการจะได้มีกำลังใจในการฝึกต่อไป
0: แค่ทาสีอ่ะถ้าเป็นในยุคปัจจุบันแบบเนี้ยก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะสูง
1: สูงนะแต่เอ็ดก็ซ่อมให้ใหม่หมดเลย
0: ซ่อมให้ใหม่ด้วย
1: แล้วก็ทาสีด้วย
0: ปิดอะไรนะเขาเรียกว่าปิดรูรั่วของบ้าน
1: ชัดเจนนะครับก็สามารถที่จะดำเนินการได้เป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะฮะยินดีกับน้องๆด้วยเนี่ยนะครับก
0: ็
1: เป็นบรรยากาศที่นำมาฝากกันช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่าและเดี๋ยวมาช่วงหน้าเนี่ยมีเรื่องกรณียาเสพติดนะทั้งที่เกี่ยวข้องกับออสเตรเลียแล้วก็มีการจับยาเพิ่มเติมของกองกำลังป้องกันชายแดนมาฝากด้วยจะเป็นอย่างไรพักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: และในวันนี้นะคะเราจะพาน้องๆ นะคะมาดูขั้นตอนในการสมัครการประกวดวาดภาพสร้างสินเพื่อภูมิและถิ่นไทยประจำปี2569จะมีรายละเอียดและขั้นตอนในการสมัครอย่างไรเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะให้น้องๆเสิร์ชหาคำว่าสร้างสิน 69.com หลังจากนั้นให้กดเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์เข้ามาแล้วจะมีหน้าตาประมาณนี้ให้น้องๆได้ศึกษารายละเอียดต่างๆและกดที่สมัครการประกวดหลังจากนั้นนะคะให้น้องๆนะคะได้กรอกแบบฟอร์มการสมัครให้ครบถ้วนและที่สำคัญนะคะอย่าลืมจำบัญชีผู้ใช้รวมถึงพาสเวิร์ดด้วยนะคะเพราะว่าจะต้องใช้ในขั้นตอนต่อไปและเมื่อน้องๆนะคะกรอกข้อมูลผู้สมัครเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้ขอแนะนำนะคะให้น้องๆนะคะได้พิมพ์ใบสมัครให้เรียบร้อยเลยค่ะโดยจะต้องมีการเซ็นใบรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษารวมถึงผู้ปกครองด้วยค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นเวลาของน้องๆที่ได้รังสรรค์ผลงานภาพวาดออกมาให้สวยงามเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะคะให้ส่งมาพร้อมกับใบสมัครที่ตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการปนฝศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304โดยเราจะนับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์ค่ะและมาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญให้น้องๆเข้าสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้น้องๆได้ส่งผลงานพร้อมกับใบสมัครและรวมถึงหมายเลขการติดตามพัสดุและพี่ๆกองอำนวยการก็จะได้รับผลงานของน้องๆสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook การประกวดวาดภาพสร้างสิน
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
4: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
5: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
8: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
9: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
10: Beautiful Music
9: 17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: าฝนนะครับก็นำมาฝากกันในช่วงท้ายรายการนะครับเป็นบทเพลงที่ไพเราะมากๆกลางวันนี้นะครับฝนตกก็เลยเอาให้เข้ากับบรรยากาศ
1: เข้ากับบรรยากาศเลย
0: เอาช่วงพอดียังมีอยู่นะครับไปกันที่เดอะมอลล์งามวงวานคุณผู้ฟังครับมีพี่น้องคนหนึ่งเนี่ยนะฮะหมดสติกลางเดอะมอลล์งามวงวานหลายคนรอบตัวก็รีบเข้าไปช่วยทันทีบางคนวิ่งตามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบางคนเรียกหาอุปกรณ์พยาบาลเนี่ยนะครับแต่ในวินาทีนั้นเนี่ยทุกคนหันไปในสายตาเดียวกันก็ไม่มีใครยืนเฉยเลยครับคุณสุภาพรครับ
1: ค่ะท่ามกลางความวุ่นวายนะคะก็มีชายคนหนึ่งค่ะรีบซุดตัวลงข้างผู้ป่วยแล้วก็เริ่มประเมินอาการอย่างมีสติมือทำงานอย่างรวดเร็วในขณะที่คนรอบข้างก็ช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่นะคะเมื่อเหตุการณ์เนี่ยคลี่คลายจึงทราบว่าชายคนดังกล่าวคือหมอกล้องนั่นเองค่ะนายแพทย์สรวิศุบุญนะคะเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันละค่ะที
0: ่
1: บังเอิญอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เข้าช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่ของห้างเนี่ยจะเข้ามาดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องโดยภายหลังสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติก็ได้มีการโพสต์ชื่นชมการช่วยเหลือในครั้งนี้รู้สึกว่าคุณหมอกล้องเนี่ยจะเคยอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎรู้สึกน่าจะเป็นนักศึกษาแพทย์หรือเปล่าคะ
0: ค
1: ุณดวงกมลใช่ไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อใช่นะ
1: ใช่ด้วย
0: โอ้นี่นะครับก็คุณหมอสุดหล่อนะครับแล้วก็เข้าช่วยเหลือทันทีเลยเนี่ยนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นแค่เสี้ยววินาทีนะคุณผู้ฟังแต่ว่าบอกอะไรได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะครับกับคนที่อยู่ตรงนั้นคนไทยเนี่ยน่ารักนะครับแม้ว่าจะไม่รู้จักกันเลยเนี่ยนะครับแต่ว่าเวลาพบเจอพบเห็นสิ่งที่คนอื่นเดือดร้อนหรือว่าเรื่องของอุบัติเหตุก็พร้อมใจที่จะเข้าช่วยเหลือทันทีนะครับความอบอุ่นหัวใจครั้งนี้มันไม่ได้มาแค่คำพูดนะคุณผู้ฟังแต่มาจากการที่หลายคนเนี่ยก็ร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ต้องขอบคุณคุณหมอกล้องด้วยเนี่ยนะครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกขออภัยนะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในวันนี้นะครับในช่วงกลางวันคงต้องล่ำลากันแล้วเวลาหมดลงไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์จังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และกระทรวงสาธารณสุขตั้งทีมสหวิชาชีพเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอีกสักครู่กลับมาครับ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
6: ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับกรมสุขภาพจิตและเครือข่ายประกอบด้วยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ศูนย์สุขภาพที่ขออภัยครับศูนย์สุขภาพจิตที่10นะครับและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ได้ส่งทีม MCATT ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุรถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในจังหวัดมุกดาหารคุณปวีณาสมคิดมีรายงานครับ
7: นายแพทย์กิตติศักดิ์อักษรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตเปิดเผยว่าจากอุบัติเหตุรถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารซึ่งส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตและก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตใจต่อพระสงฆ์ครอบครัวประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไปที่รับข่าวสารกรมสุขภาพจิตมีความห่วงใยต่อผลกระทบทางจิตใจที่อาจเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจึงได้ส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต MCAT ร่วมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ศูนย์สุขภาพจิตที่10และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานณโรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อประเมินและให้การดูแลด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ได้รับผลกระทบทั้งในระยะวิกฤตและระยะฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดโดยให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บญาติและครอบครัวที่เฝ้าดูแลรักษารวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โดยตรงเพื่อลดความตื่นตระหนกสร้างความรู้สึกปลอดภัยและช่วยให้ผู้ประสบเหตุสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมพร้อมดูแลช่วยเหลือครอบคลุมทั้งพระสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบผู้ได้รับบาดเจ็บครอบครัวผู้สูญเสียผู้เห็นเหตุการณ์รวมถึงเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้โดยทีมสหวิชาชีพจะติดตามอย่างต่อเนื่องตามระดับความจำเป็นรวมถึงเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวโดยเฉพาะภาวะเครียดหลังเผชิญเหตุการณ์รุนแรงและประสานเครือข่ายบริการสุขภาพในพื้นที่เพื่อติดตามดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องในชุมชนเพื่อช่วยให้สามารถปรับตัวและกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
6: ขณะที่บรรยากาศที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมช่วง

0: บาดเจ็บและยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหารซึ่งพระวิทูลวชิระโมลีรองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารเจ้าอาวาสวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมได้ถวายความอุปถัมภ์และอำนวยความสะดวกจนกว่าจะส่งกลับมาตัวภูมิครบทุกรายนะครับไปที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับสั่งเตรียมพร้อมรับมือพายุโซนร้อนไมซัก24ชั่วโมงห่วงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและปัญหาสุขภาพของประชาชนนะครับติดตามรายงานจากคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับ
1: นายแพทย์สมฤทธิ์เจสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าอิทธิพลของพายุโซนร้อนไมซักทำให้ช่วงวันที่ 3-6 กรกฎาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งอุบัติเหตุและโรคที่มากับน้ำท่วมอาทิเช่นโรคอุจจาระร่วงโรคฉี่หนูและโรคผิวหนังซึ่งล่าสุดได้สั่งการให้หน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศเตรียมพร้อมทีมแพทย์ฉุกเฉินสำรองยาเวชภัณฑ์ระบบไฟและน้ำประปาสำรองไว้ให้พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและหญิงตั้งครรภ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ระมัดระวังเรื่องไฟฟ้าดูดการจมน้ำและขอให้เตรียมยาประจำตัวไว้ให้พร้อมหากต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินสามารถโทรสายด่วน1669ได้ตลอด24ชั่วโมงวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
0: และเมื่อเวลา 12:24 น.ที่ผ่านมานะครับศูนย์วิทยุพระราม119รับแจ้งเหตุเครนล่วงหล่นซอยเจริญกรุง36เขตบางรักกรุงเทพมหานครนะครับเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างให้การช่วยเหลือครับ
2: คำพูดที่ไร้ค่าไม่ต่างจากชีวิตที่ไร้ราคาของคนไม่จริงใจร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
5: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 081

0: 0808908009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
2: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางกูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
3: Beautiful Music
2: 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

94.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081 850 7982จอสอ1 FM 94.5 ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081 850 7982จอสอ1 FM 94.5

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 MHz สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
1: เรารักสุขภาพ
0: วันนี้เสนอตอนมะเร็งร้ายภัยจากน้ำมันทอดซ้ำน้ำหมีนี่น้ำมันอะไรเนี่ยดูเหนียวเหนียวหนืดหนืดดำปึ๊ดเลย
2: ก็น้ำมันที่ใช้ทอดไก่ให้แกนะสิ
0: โหยิ่งกว่าน้ำมันเครื่องรถใช้แล้วใช้น้ำมันทอดซ้ำซากอยู่ได้แล้วผู้บริโภคอย่างฉันเนี่ยจะเป็นยังไงล่ะเนี่ย
3: น้ำมันที่ถูกทอดซ้ำหลายๆครั้งจะมีคุณภาพเสื่อมลงทั้งสีกลิ่นรสชาติแล้วยังก่อให้เกิดสารประกอบโพลาที่สามารถสะสมในร่างกายทำให้เกิดโรคมะเร็งได้นะคะดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีของลูกค้าน้ำหมีควรเปลี่ยนน้ำมันทอดไก่ให้บ่อยขึ้นยิ่งอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่มีส่วนผสมของเกลือหรือเครื่องปรุงรสในปริมาณมากยิ่งต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะคะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยาคลิก oryor.com นะครับ
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะปปส.คุมตัว2สามีภรรยาชาวลาวส่งเฮโรอีนทางพัสดุถึงปปส.แล้วก่อนนำตัวสอบปากคำทันทีสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
2: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
5: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: อะไรดีบุ

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
3: ปปส.คุมตัวสองสามีภรรยารับจ้างส่งพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีนถึงปปส.นำเข้าสอบปากคำทันทีขยายผลขณะที่เจ้าตัวทั้งสองไม่ตอบคำถามมีท่าทีกังวลคุณณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
4: เจ้าหน้าที่ปปส.คุมตัวนายอาทิตย์และนางทัศพรสองสามีภรรยาผู้ถูกจับกุมในคดีรับจ้างส่งพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีนจากสนามบินดอนเมืองหลังถูกจับกุมที่จังหวัดเลยเดินทางมาถึงที่สำนักงานปปส.ทุ่งสองห้องโดยเมื่อเจ้าหน้าที่คุมตัวลงจากรถนายอาทิตย์ได้ลงจากรถเป็นคนแรกผู้สื่อข่าวพยายามเข้าไปสอบถามในหลายประเด็นทางประเด็นที่ว่ารู้ต้นทางของยาเสพติดที่แพ็คสินค้ามาถึงมือของตนเองหรือไม่ว่ามาจากที่ใดรู้หรือไม่ว่าพัสดุดังกล่าวเชื่อมโยงกับคดีของนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวรวมไปถึงค่าจ้างส่งพัสดุแต่ละครั้ง 8,000 บาทจริงหรือไม่เจ้าตัวไม่ตอบคำถามเช่นเดียวกันกับนางทัศพรที่เดินตามหลังมาก็ไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเช่นกันแต่สังเกตเห็นว่าทั้งสองมีสีหน้าที่กังวลเล็กน้อยก่อนจะเข้าไปในห้องสอบปากคำทันทีและจากการสังเกตเห็นว่านายอาทิตย์ถือถุงกระสอบสีน้ำเงินขนาดใหญ่ติดตัวมาด้วยคาดว่าน่าจะเป็นสัมภาระส่วนตัวหรืออาจจะเป็นสิ่งของที่จะนำมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองเนื่องจากวันนี้จะเป็นการขยายผลขบวนการอาชญากรรมยาเสพติดข้ามชาติรวมถึงขยายผลคดีนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวขณะที่เวลา 14:00 นของวันนี้พลตำรวจตีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.เข้าร่วมกับคณะกรรมการปปส.โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและคาดว่าจะมีการรายงานผลการสอบปากคำและการขยายผลการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดโดยเฉพาะคดีของแอร์สาวมีนาและการประสานความร่วมมือกับทางการออสเตรเลียให้กับนายกรัฐมนตรีรับทราบในที่ประชุมณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจประสบนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ติดตามกับคุณณัฐชัยเหลี่ยมพลอยค่ะ
5: ภาพความสง่างามของพระมหาพิชัยราชรถในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเกิดขึ้นจากความพร้อมเพรียงของกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่จุดชักราชรถซึ่งต้องผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มงวดทั้งกำลังกายวินัยและการเคลื่อนไหวตามแบบแผนโบราณราชประเพณี

0: พื่อฝึกการออกแรงและการเคลื่อนที่เสมือนวันปฏิบัติจริงทุกย่างก้าวของกำลังพลต้องเดินเป็นจังหวะเดียวกันรักษาความพร้อมเพรียงความสง่างามและความสมพระเกียรติเพราะภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการฉุดชักราชรถแต่คือการร่วมทำรงรักษาพระราชประเพณีอันทรงคุณค่าของชาติและถวายงานด้วยความจงรักภักดีอย่างสูงสุดณัฐชัยลิ่มพลอยรายงาน
1: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
5: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
8: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องสื่อเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่เหรียญวรลาโพแห่งวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเรือที่ในช่างต่อดีแล้วอย่างแข็งแรงเมื่อถูกคลื่นกระทบแล้วไม่เสียหายชั้นใดจิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้วคลื่นของกิเลสกระทบเข้าย่อมไม่หวั่นไหวก็ฉันนั้นอธิบายว่าเมื่อบุคคลใดฝึกจิตนี้ให้มั่นอยู่ในศีลในสมาธิอยู่ในปัญญาเต็มที่แล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อโลกกระทำ8ประการฉันนั้นคือเมื่อมีลาภมียศมีสรรเสริญและมีความสุขกายสบายใจก็ไม่เพลิดเพลินมัวเมาหลงไหลในลาภเป็นต้นและเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาถูกความทุกข์เข้าครอบงำกายและจิตก็ไม่หวั่นไหวคือไม่เศร้าโศกเสียใจทั้งนี้ก็เพราะมีปัญญาเห็นแจ้งตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลยมีเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกับเรือที่ในช่างต่อดีแล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อคลื่นฉันนั้น

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอวาทของพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าองค์เอกสอนธรรมชั้นเอกทั้งนั้นทั้งนั้นให้เราประพฤติปฏิบัตินำเข้าไปต่อกรกับกิเลสเมื่อถึงขั้นเอกจิตแห่งผู้ปฏิบัติแล้วทำไมจะไม่เป็นเอกธรรมสำหรับจิตที่พ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้วต้องเป็นเอกจิตเอกธรรมนั้นละความเลิศความประเสริฐอยู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าพ้นจากทุกข์ก็พ้นที่ตรงนั้นเลิศก็เลิศที่ตรงนั้น
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธิธารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีคิกออฟสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตสักครู่มาติดตามค่ะ
3: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขาน
3: ายกรัฐมนตรีคิกออฟสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตไม่ใช่แค่เพียงให้กู้เงินแต่สร้างโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงทุนพัฒนาทักษะลดต้นทุนเพิ่มรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: ที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อตลาดลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งลดต้นทุนการผลิตโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการดังกล่าวนั้นเป็นการนำโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งลดต้นทุนการผลิตมามอบให้กับเกษตรกรเพื่อช่วยรับภาระดอกเบี้ยครึ่งหนึ่งจากรัฐบาลเป็นการลดต้นทุนเพิ่มสภาพคล่องเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงเงินทุนสำหรับซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพโครงการนี้ไม่ใช่เพียงการให้กู้เงินแต่สร้างโอกาสให้พี่น้องเข้าถึงเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมีเงินไปซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพและสามารถลดต้นทุนได้อย่างแท้จริงนอกจากนี้รัฐบาลยังสนับสนุนติดตามและส่งเสริมความร่วมมือยกระดับภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลผลิตที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนเพื่อเพิ่มรายได้ในวันหน้าเป็นการรากฐานให้ภาคเกษตรกรของไทยเข้มแข็งในระยะยาวจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะกดปุ่มเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งลดต้นทุนการผลิตอย่างเป็นทางการก่อนเยี่ยมชมการสาธิตการใช้โดรนเพื่อการเกษตรพร้อมทดลองขับรถแทรกเตอร์ไฟฟ้าฝีมือคนไทยซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายของเกษตรกรสนับสนุนนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยยศวัฒน์พงษ์ประภาสอย่างนั้นครับ
3: เปิดบ้านทหารใหม่กรมทหารราบที่153ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยจังหวัดปัตตานีจากความห่วงใยจากครอบครัวสู่ความภาคภูมิใจของผู้พิทักษ์แผ่นดินคุณรัตนาวดีมณีรัตน์รายงานค่ะ
5: พันเอกยุทธนาสายประเสริฐรองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15เป็นประธานเปิดกิจกรรม Open House เปิดบ้านทหารใหม่ผลัดที่1ประจำปี2569ที่ศาลาพญาอินทรากรมทหารราบที่153ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเพื่อต้อนรับผู้ปกครองและญาติของทหารใหม่พร้อมเปิดโอกาสให้ร่วมแสดงความยินดีและเยี่ยมชมความเป็นอยู่ของบุตรหลานหลังสำเร็จการฝึกโดยมีผู้บังคับกรมฐานราบที่153รองเสนาธิการกองพลฐานราบที่15ผู้บังคับกองพันครูฝึกเจ้าหน้าที่หน่วยฝึกทหารใหม่และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจโอกาสนี้พันเอกยุทธนากล่าวต้อนรับผู้ปกครองและญาติทหารใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมแสดงความดีที่สำเร็จการฝึกหลักสูตรทหารใหม่ตลอด10สัปดาห์โดยย้ำว่าผู้บังคับบัญชาและกำลังพลทุกนายพร้อมดูแลทหารใหม่ด้วยความรักความห่วงใยเสมือนสมาชิกในครอบครัวควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นกำลังพลที่มีคุณภาพมีความพร้อมปฏิบัติภารกิจโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อร่วมรับใช้ชาติและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศรัตนาวดีมณีรัตน์รายงานค่ะ
6: กองทัพบกขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของผู้สมัครแบ่งเป็นระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่าโดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์สร้างศิลป์69

0: ครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: พังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
1: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
1: Digital Premium HD
2: สนับสนุนโดยไทยเชฟขย่าวคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะหาซื้อได้แล้วที่ไทยเชฟออนไลน์ Shopee Lazada และร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไป

ื่อเพลงนี้ตัวตนปุ้ยกสิดิษฐ์เลยทีเดียวข้ามันลูกทุ่งแหมวันนี้พอรับไม้ต่อจากน้องอาร์มอมรเทพปุ๊บนี่ก็ชื่นใจปลื้มปริ่มปั๊บเลยทีเดียวล่ะ

ใช่สิต้องชื่นใจปลื้มปริ่มสิก็คนที่ผมเรียกว่าคนที่ผมรักคนที่น่ารักอ่ะแหมมารอตามนัดเป๊ะเลยนะฮะแม่จุกสวัสดีครับผมพี่จินปอเปียน้องปลายตะวันนะป้าแป๋วพี่หมงมีนบุรีคุณพี่หนูพินคุณพี่ศรีสุดาด้วยนะครับแล้วที่เหลือล่ะครับจะไม่ทำน่ารักเหมือนบุคคลที่เข้ามารอนี่แล้วหรอมาเลยครับรายงานตัวมาเลยพร้อมเพลงเพราะที่จะส่งมาช่วยปุ้ยจัดรายการนะครับที่ LINE @DJKLTFM นะครับมา say hello มาทักทายกันตอนบ่าย3กว่าๆวันศุกร์นะครับหรือว่านะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะมีการรายงานชาร์ตเพลงประจำสัปดาห์นี้คุยสู่ฟังกันได้นะว่าเก่งไว้ไงบ้างเพลงไหนนักร้องคนไหนจะอยู่ในชาร์ตอันดับที่เท่าไหร่มาเลยครับมาเมาส์กัน

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องผีซ้ำด้ำพลอยครับฉากชีวิตคนทั่วไปนั้นไม่แน่ย่อมผันแปรเรื่อยไปให้ศึกษาในบางครั้งพลั้งพลาดญาติระอาถูกคุกคามด้วยปัญหามาซ้ำรอยเรียกผีซ้ำด้ำพลอยทยอยทุกมีปัญหามาโรมรุกทุกไม่น้อยจงอดทนไว้เถิดหนอเฝ้ารอคอยแม้โอกาสจะมีน้อยจงคอยรอน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าผีซ้ำด้ำพลอยความหมายก็คือถูกซ้ำเติมเมื่อพลาดพลั้งลงหรือเมื่อคราวเคราะห์ร้ายก็จะมีเหตุต่างๆเกิดขึ้นมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจึงเป็นสำนวนที่กล่าวกันว่าผีซ้ำด้ำพลอยผีก็แสดงถึงเรื่องราวที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายด้ำที่เขียนว่าดอเด็กสระอำไม้โทที่เป็นภาษาทางอีสานแปลว่าผีบ้านผีเรือนหรือเทวดาประจำบ้านสำนวนนี้มักจะเขียนผิดเขียนเป็นผีซ้ำด้ามพลอยที่ถูกต้องคือผีซ้ำด้ามพลอยยกตัวอย่างเช่นคนในบ้านมีปัญหาแถมยังมีโชคร้ายเกิดขึ้นและความที่มีเหตุร้ายหรือโชคร้ายเกิดขึ้นคนไทยโดยทั่วไปก็มักที่จะนึกว่าแหมโชคไม่ดีเทวดาหรือผีบ้านผีเรือนมากลั่นแกล้งมารังแกก็จึงมีสำนวนนี้เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามความเชื่อในสังคมไทยโดยมากก็ยังมีความเชื่อในเรื่องของพูดผีปีศาจหรือเทวดาอารักษ์อยู่ว่าเป็นมิติหนึ่งเมื่อยังมีอีกมิติหนึ่งที่คอยเฝ้าดูความเป็นไปของโลกมนุษย์มนุษย์ทั้งหลายจึงเฝ้าระมัดระวังว่าคนไม่เห็นเทวดาก็เห็นหรือผีก็ยังเห็นเพราะฉะนั้นจะได้ระมัดระวังในการกระทำหรือคำพูดของตนเองมากยิ่งขึ้นเมื่อฉากชีวิตมีอุบัติเหตุมีเพศภัยมีปัญหามีอันตรายต่างๆหรือมีอุปสรรคเกิดขึ้นแล้วอาจจะมีเรื่องราวต่างๆตามมาอีกหลายอย่างที่เรียกกันว่าผีซ้ำด้ำพลอยก็จริงแต่คนเราก็ยังมีกำลังใจในคำพูดที่ว่าชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนวันนี้ไม่ดีพรุ่งนี้ไม่ดีมะรืนนี้หรือวันต่อๆไปอาจจะดีก็ได้ขอเพียงตั้งดวงใจหรือปลุกขวัญของตนเองให้มั่นคงองอาจไว้วันหนึ่งก็จะเป็นโอกาสของเราเป็นวันของเราคนที่เคยเรียนแล้วมีผลการเรียนที่ไม่ดีนักผลออกมาไม่ดีก็ปลุกหัวใจเตือนหัวใจตัวเองไว้ว่าเทอมหน้าปีต่อไปจะตั้งใจหรือทำให้ดียิ่งกว่าเดิมก็ยังมีโอกาสที่จะได้ผลการเรียนดียิ่งขึ้นในการทำงานก็เช่นเดียวกันครับอาจจะมีพลั้งพลาดหรือมีเหตุที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นทำให้เจ็บช้ำน้ำใจซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครเลยที่ไม่เคยอกหักไม่เคยผิดหวังไม่เคยที่จะต้องเสียใจแต่เมื่ออกหักผิดหวังเสียใจแล้วก็ขอมีกำลังใจที่จะสู้ต่อรอโอกาสรอเวลาที่จะเป็นวันของเราเป็นโอกาสของเราแต่ขออย่างเดียวว่าในระหว่างที่รอนั้นก็มีความมั่นคงดำรงหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงไม่หาทางทำร้ายตัวเองไม่ทำร้ายผู้อื่นหรือทำสิ่งใดที่เป็นเหตุให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งกว่าเก่าเท่านี้ก็ยังมีโอกาสเหมือนนักกีฬาที่ไปแข่งขันชิงแชมป์อาจจะพลาดพ่ายแพ้ไปเขาก็อาจจะยังมีโอกาสในการที่จะทวงแชมป์กลับคืนมาหรือมีโอกาสได้ไปฝึกซ้อมฝึกหัดพัฒนาตนเองยังได้อยู่ถึงแม้ในที่สุดจะยังไม่มีโอกาสได้ชนะเนื่องจากว่าสังขารร่างกายไม่ไหวแล้วเขาก็ยังมีร่างกายที่แข็งแรงไปประกอบอาชีพอย่างอื่นได้อยู่อย่าเพิ่งท้อแท้ท้อถอยปัญหามีไว้เพื่อทดสอบสติปัญญาเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นโอกาสในการที่จะสร้างสรรค์พัฒนาปัญญาก็มีสูงเพราะฉะนั้นอย่าได้ท้อแท้หมดกำลังใจในยามที่รู้สึกว่าชีวิตนั้นผีซ้ำด้ำพลอยสวัสดีครับ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: เดี่ยวปากสะอาด
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
3: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
4: สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุที่อาพาธและทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์คุณเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
7: จากเหตุการณ์รถยนต์กระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ขณะกำลังเดินอยู่บนถนนทางหลวงเหตุเกิดบริเวณหลักกิโลเมตรที่6บนถนนทางหลวง2034เส้นทางระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลบริเวณบ้านนาเวียงแกตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569เบื้องต้นมีพระภิกษุมรณภาพแล้ว10รูปและอาพาธอีกหลายรูปตามที่ได้ทราบโดยทั่วกันแล้วนั้นในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยเพชรมณีแสงเทพรายงาน
6: โรงพยาบาลมุกดาหารส่งทีมปฏิบัติการด้านสุขภาพจิตในภาวะวิกฤตเยียวยาจิตใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รถกระบะชนพระธุดงค์คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
8: แพทย์หญิงนภาพรเกียรติดำรงผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหารพร้อมด้วยทีมปฏิบัติการด้านสาธารณสุขในยามวิกฤตหรือ MCAT โรงพยาบาลมุกดาหารลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุรถกระบะชนพระธุดงค์วานนี้ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้จะได้ดำเนินการในการประเมินสุขภาพให้การปฐมพยาบาลด้านจิตใจรับฟังปัญหาให้กำลังใจคัดกรองความเครียดและภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพจิตรวมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลตนเองแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้ทีมงานยังได้วางแผนการติดตามดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูสภาพจิตใจลดผลกระทบทางจิตใจภายหลังเหตุการณ์ณวัดรอยพระพุทธบาทภูมิโนรมจังหวัดมุกดาหารชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
6: ปิดท้ายกันที่พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเผยความคืบหน้าการขยายผลคดีแอร์โฮสเตสถูกจับเฮโรอีนที่ออสเตรเลียว่าได้คุมตัวชายปริศนาที่ขับรถยนต์ให้กับชายที่ขนกล่องพัสดุไปไว้ใต้คอนโดมิเนียมของแอร์โฮสเตสที่ย่านบางนาเมื่อช่วงเที่ยงวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาโดยตำรวจไปเชิญตัวมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้ามาสอบปากคำที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลสำหรับเจ้าของรถนั้นเป็นชายวัย59ปีชาวอยุธยามีประวัติเคยถูกจำคุกตลอดชีวิตได้รับโทษ20ปีจากการถูกจับกุมขณะลักลอบลำเลียงยาบ้า 10,000 เม็ดจากจังหวัดเชียงรายมาที่กรุงเทพมหานครเมื่อปี2540เบื้องต้นยอมรับว่าเป็นผู้ขับขี่รถยนต์ไปส่งกล่องพัสดุให้กับนางสาวมีนาจริงโดยก่อนหน้านั้นยังได้ไปส่งกล่องพัสดุให้กับหญิงสาวอีกรายหนึ่งในละแวกซอยเสือใหญ่สำหรับคอนโดมิเนียมของนางสาวมีนานั้นเป็นการไปส่งครั้งแรกพร้อมกล่าวว่าจากการสืบสวนจากเส้นทางการเงินยืนยันได้ว่าเงินค่าจ้างที่กลุ่มคนร้ายนั้นโอนเป็นค่าหิ้วให้กับนางสาวมีนารวมเป็นเงินจำนวน 3,400 บาทโดยแบ่งจ่ายเป็นค่ามัดจำ 1,700 บาทและอีก 1,700 บาทได้โอนจ่ายให้ในวันที่นางสาวมีนาจะขึ้นบินขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลโดยละเอียดซึ่งมีข้อมูลหลายส่วนที่ยังเปิดเผยไม่ได
9: ้ลดทิฐิเสียสละช่วยเหลือแบ่งปันร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามคืนสู่สังคมไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: จบการเสนอข่าว
4: จากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
10: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้ว

0: สมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
0: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
0: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชอชาอุ๊ยชอบไม่ชิเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: าเสพติด
1: อ้าวนั่นผู้ใหญ่ให้ไอ้ขวัญหอบอะไรมาเยอะแยะเชียวโอ้โหของดีๆน่ากินทั้งนั้นเลยนะเนี่ย
2: เอาไอ้ขวัญวางก่อนวางก่อนนั่นแหละไว้ตรงนั้นเดี๋ยวเรารอไอ้หนงที่นี่แหละ
1: นั่งนั่งก่อนเลยผู้ใหญ่มามาขวัญมานี่แล้วนั่งก่อนกินข้าวกันมาหรือยังเนี่ยวันนี้แกงส้มดอกแคร์อร่อยอร่อย
3: คงละมาเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยหอบมาฝากว่าล่ะผู้ใหญ่แหมเก่งใจจังเลยอ่ะ
2: เก่งใจก็ดีแล้วเพราะมันไม่ใช่ของแปะหรอกฉันกับไอ้ขวัญจะเอาไปขอบคุณคุณพิสารเจ้านายไอ้ขวัญที่อุตส่าห์รับมันเข้าทำงาน
3: ลีแล้วล่ะผู้ใหญ่เจ้านายจะไล่เมกตาไอ้ขวัญมึงเยอะๆเดี๋ยวนี้นะนายจังลีลีที่ให้โอกาสคงนี่มึงหายากจริงๆนะ
1: โอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกย่าขวัญน่ะมันขยันขันแข็งลองได้รู้จักนิสัยใจคอเป็นต้องหลงรักมันแน่นอน
2: นี่อาแปะเดี๋ยวนี้เขามีโครงการสถานประกอบการสีขาวมีหลายๆที่ให้โอกาสคนที่เคยผ่านครั้งติดยาเขามีกระบวนการทำงานดูแลลูกจ้างอย่างเป็นระบบส่งไปบำบัดมีการติดตามดูแลเมื่อกลับมาทำงานแล้วส่วนคนอื่นทั่วไปเขาก็มีการให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติดมีกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆเพื่อป้องกันยาเสพติด
3: เออก็ลีนะผู้ใหญ่นะไอ้โครงการสีขาวที่ว่าเนี่ยนะคงที่ไม่เคยติดก็จะได้ไม่ปลายติดคงที่เคยติดก็จะไล่มีโอกาส
1: แล้วที่ไอ้ขวัญไปทำงานเนี่ยเขาเป็นสถานประกอบการสีขาวด้วยเหรอ
2: โอ้ที่นี่เขาได้รางวัลยอดเยี่ยมมา3ปีซ้อนแล้วนะทำโครงการอย่างดีเป็นที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดเลยล่ะ
3: เลยจริงๆเลยจริงๆทุกๆโรงงานทุกๆที่ทำงานนายจ้างทุกคนน่าจะให้โอกาสคงทุกที่เลยนะสังคมเราจะไล่ลีครึ่งลีครึ่งเคยได้ยินแต่ไล่ออกไล่ออกคำก็ไล่ออกซ้อมคำก็ไล่ออกออกไปกลายเป็นปัญหาสังคมกันตลกตลกนะ
2: ใช่ถ้าไม่ไล่ออกก็ยังจะรู้ตัวคนและแก้ไขได้เป็นคนๆไม่โยนภาระให้สังคมส่งเข้าไปบำบัดรักษากดทบพอหายแล้วเขาก็เป็นพลังสำคัญในการทำงานได้อีกเหมือนเดิมนั่นแหละ
1: ตกลงคุยกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยผู้ใหญ่กับขวัญจะรับไหมจ๊ะแกงส้มดอกแครอร่อยอร่อยเนี่ย
2: เอามาก็ได้ดีเหมือนกันนะกินซะให้เสร็จแล้วเอาอะไรมาอีกสักอย่างดีไหม
3: นี่อาจจะกุหลาบของอาผู้ใหญ่กับของอาขวัญเนี่ยเป็นแกงส้มหลอกแครแต่ของอ้วนเนี่ยขอแกงหลอกส้มสีทองได้ไหม
1: เดี๋ยวเธอไอ้คุณแปะเดี๋ยวเรยากุหลาบจะปิดเสิร์ฟให้ถึงปากเลยนะระวังให้ดีนะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดเจ้าของสถานประกอบการหรือนายจ้างหากพบว่าพนักงานเกี่ยวข้องกับยาเสพติดควรเปิดโอกาสให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยไม่ถือเป็นความผิดหากเขาตั้งใจเลิกยาเสพติดปรับปรุงแก้ไขกลับมาเป็นพนักงานที่ดีและควรเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับนับเป็นการให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดและเป็นการช่วยลดปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่4บทเรียนที่ไม่น่ารู
2: ้ต่ออ่านแล้วยังข่าวที่เด็กผู้หญิงเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วถูกล่อลวงให้ถ่ายภาพโป๊อ่ะ
3: อ๋อคลิปเขาบอกผมตั้งแต่ดูทีวีเมื่อคืนแล้วล่ะพี
2: ่เนี่ยเมื่อเช้าคุยกับน้องฝึกงานนะเห็นเขาว่ามีเว็บไซต์ที่สอนทำระเบิดด้วยนะฟังแล้วฉันอยากจะเป็นลม
3: อย่าเพิ่งเป็นลมนะพี่ที่พี่รู้อ่ะมันยังน้อยไปเขามีเว็บไซต์ที่สอนกันเป็นโจรด้วยผมถึงได้ลุ้นให้พี่หัดเล่นเน็ตบ้างไงจะได้ตามลูกทันพี่หมอนก็ไม่ยอมเรียนสักทีผมอุตส่าห์จะสอนให้ฟรีๆเลยนะเนี่ย
2: เอาเลยเรียนเลยไม่ปฏิเสธแล้วพักเที่ยงนี้ไม่กินข้าวแล้วต่อสอนพี่เลยนะ
3: ฮะเที่ยงนี้เลยเหรอพี่ไม่กินข้าวแต่ผมกินนะ
4: ปีที่แล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับการแจ้งเบาะแสเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมถึง 1,646 เว็บไซต์เกือบ 80% เป็นเว็บไซต์ลามกรวมถึงขายบริการทางเพศเด็กผู้หญิงจำนวนมากถูกล่อลวงทางอินเทอร์เน็ตให้โชว์ภาพเปลือยของตนเองและถูกข่มขู่ให้ขายบริการมีข้อมูลจากคณะกรรมาธิการกิจกรรมเด็กสตรีและผู้สูงอายุว่าขณะนี้สื่อลามกได้พัฒนาเป็นความรุนแรงทางเพศมากขึ้นเช่นการ์ตูน VCD เว็บไซต์รวมทั้งเกมต่างๆที่เด็กๆมีโอกาสเข้าไปเล่นเช่นเกมเปลื้องผ้าเกมดักฉุดผู้หญิงอีกทั้งมีเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาน่ากลัวอย่างเรื่องฆาตกรรมการฆ่าตัวตายการทำระเบิดและหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าตอนนี้มีเกมออนไลน์ที่สอนวิธีการข่มขืนวิธีการปล้นการจี้และมีเว็บไซต์วิจารณ์ฐานให้ดูได้อย่างเปิดเผยเช่นการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กหรือเพศสัมพันธ์กับสัตว์สำรวจพบว่ามีคนคลิกเข้าไปดูเว็บไซต์เหล่านี้ปีละประมาณ 690,000 ราย
2: ตายมันพัฒนาไปถึงขนาดนี้แล้วเหรอคลิกปุ๊บเสื้อก็หลุดปั๊บตายแล้วเด็กดูไม่ใจแตกหมดแล้วเนี่ยแถมเปิดเข้าไปดูก็ง่ายนิดเดียวเองอะ
3: เห็นไหมพี่ขนาดผู้ใหญ่อ่ะยังตื่นเต้นเด็กๆยิ่งน่าห่วงเข้าไปใหญ่ผมบอกแล้วไงไม่ว่าสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตจะขยายตัวไปแค่ไหนเราต้องตามให้ทันไม่งั้นเด็กๆอ่ะแย่แน
4: ่ๆรู้ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับเทตารีสายสว่างค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: ลี่ยนเลย
1: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบา
4: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์จังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และกระทรวงสาธารณสุขตั้งทีมสหวิชาชีพเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดอดีตนายกสภาทนายความแจงข้อกฎหมายเด็กอายุ11ขับรถชนคณะพระธุดงค์ผู้ปกครองอาจต้องรับผิดชอบแพ่งอาญาหากพิสูจน์ว่าปล่อยปละละเลยดูแลไม่รัดกุมส่วนประกันภัยจะชดเชยหรือไม่ต้องดูเงื่อนไขในกรมธรรม์รองปลัดพม.เผยตรวจสอบข้อมูลเด็กอายุ11ปีขับรถชนพระธุดงค์พบจดทะเบียนคนพิการประเภท7ผู้ป่วยออทิสติกส่งทีมดูแลประเมินสภาพจิตใจเลขาธิการปปส.เร่งขยายผลคดีแอร์สาวขนเฮโรอีนไปออสเตรเลียล่าสุดคุมตัว2ผัวเมียจังหวัดเลยมาสอบปากคำต่อที่กรุงเทพปมเครือข่ายข้ามชาติหลังเจ้าตัวให้การยอมรับว่ารับจ้างจัดส่งพัสดุหลายครั้งโดยได้รับค่าจ้างจากบุคคลสัญชาติลาวรัฐบาลยกระดับความปลอดภัยสนามบินใช้ซีโร่ทัสตรวจทุกคนเท่าเทียมปิดช่องขบวนการลักลอบขนยาเสพติดตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดปฏิบัติการไทเกอร์เฮดฮันทลายเว็บพนันเครือข่ายไทเกอร์ยึดทรัพย์กว่า46ล้านบาทปลัดมหาดไทยเตรียมลงนามตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นปมทุจริตสอบท้องถิ่นย้ำเดินหน้าสอบถึงที่สุดตามคำสั่งนายกลั่นกรรมใครกรรมมันพร้อมเรียกผู้ที่บรรจุแล้วกลับทั้งหมดหากพบอยู่ในกระบวนการทุจริตแม้จะได้รับการแต่งตั้งไปแล้วความผิดก็ไม่สิ้นสุดขณะที่รัชพงษ์ชูแก้วลาออกจากเลขาพิพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วหลังข่าวสะพัดว่าญาติสอบติดข้าราชการกรมท้องถิ่นกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทลายเครือข่ายบิ๊กจ๊อดใช้หญิงไทยขนเฮโรอีนโคเคนข้ามชาติยึดบิ๊กล็อต400ล้านบาทผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเซ็นย้ายปลัดอำเภอพระพุทธบาทให้ออกจากราชการไว้ก่อนเส้นปมเฉาเรียกรับสินบนแลกใบอนุญาตปืนมรดกนายกรัฐมนตรีคิกออฟสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตไม่ใช่แค่เพียงให้กู้เงินแต่สร้างโอกาสการเข้าถึงทุนพัฒนาทักษะลดต้นทุนเพิ่มรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกระทรวงอว.และสจล.ร่วมส่งมอบตู้โดยสารต้นแบบรถไฟไทยธรรมระดับลักชัวรี่คลาสให้กับรฟท.โดยเตรียมทดสอบความปลอดภัยเพื่อให้บริการในเส้นทางท่องเที่ยว200ถึง500กิโลเมตรองค์การอนามัยโลกประกาศสิ้นสุดการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาที่เชื่อมโยงกับเรือสำราญของเนเธอร์แลนด์จนมีผู้ติดเชื้อรวม13คนเสียชีวิต3คนผู้สัมผัสโรคอีกกว่า650คนรัฐบาลเผยข่าวดีระบบสาธารณสุขไทยติดอันดับ8ระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดในโลกปี2026และเป็นเบอร์1อาเซียนยืนยันถึงประสิทธิภาพบริหารจัดการที่มีคุณภาพรักษาเข้าถึงทุกคนในราคาที่เข้าถึงได้ปภ.อัปเดตเส้นทางพายุโซนร้อนไมซักคาดเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำขึ้นฝั่งจีนตอนใต้4-6กรกฎาคมนี้แม้จะไม่เข้าไทยแต่ก็ส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้นและอาจเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่และทีมกู้ภัยนานาชาติเข้าช่วยรปภ.วัย44ปีติดใต้ซากห้างสรรพสินค้าที่เจ้าตัวทำงานนาน8วันหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในประเทศเวเนซุเอลาพบยังรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์
6: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982

0: suchartradio.com suchartradio เสนอรายการ
1: Beautiful Music
2: สนับสนุนโดย
3: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Dancing on a Saturday night เสียงของ Barry Ian Green แต่ชื่อที่ใช้ในวงการคือ Barry Blue นักร้องจากอังกฤษในแนว Glam Rock และ Pop เขาเป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงเป็น Record Producer Producer กับศิลปินดังๆระดับโลกหลายคนนะครับอย่างเช่น Andre Bocelli Diana RossCeline Dion และอื่นๆอีกมากมายนอกจากนั้นยังเป็นผู้ที่ทำอัลบั้มซาวด์แทร็กให้กับภาพยนตร์เรื่อง Eyes of Lola Mars The Long Good Friday และ Escaped to Athena ปัจจุบัน Barry Blue ท่านอายุ75ปีและเพลงนี้ Dancing on a Saturday Night ก็เป็นเพลงที่ฟังแล้วก็อยากจะลุกขึ้นมาขยับเลยทีเดียวBarry Blue ร่วมแต่งเพลงนี้กับ Lindsay DePaul นักร้องนักแต่งเพลงสุภาพสตรีที่เป็น Record Producer ด้วยนะครับเคยเป็นตัวแทนของอังกฤษในการประกวด The Eurovision Song Contest ปี1977หรือ2520กับเพลง Rock Bottom Dancing on a Saturday Night โด่งดังมากๆในยุโรปนะครับมีบันทึกเอาไว้ว่าที่สิงคโปร์เพลงนี้เคยอยู่บนอันดับ6อันดับ11ในเนเธอร์แลนด์อันดับ4ในไอร์แลนด์อันดับ9ในเยอรมนีอันดับ5ในเดนมาร์กอันดับ13ในเบลเยียมอันดับ2ใน

ออสเตรเลียและอันดับ3ในออสเตรียเพลงก็ยังถูก cover ไปอีกหลากหลายเลยทีเดียวรวมทั้งในอเมริกา Brass Cadillac and the Continental Kids cover ไปในปี2517ในอเมริกาเวอร์ชันของ Belly Blue ไม่ได้เข้าสู่อเมริกานะครับแต่ว่าในประเทศอังกฤษนั้นขึ้นไปถึงอันดับ2และอยู่ตรงนั้น2สัปดาห์วนเวียนอยู่ในท็อป10ของอังกฤษถึง6สัปดาห์ด้วยกัน Dancing on a Saturday Nightมาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันศุกร์ที่เราอยู่กับเพลงที่เป็นท็อป10ของประเทศอังกฤษในปี2516หรือ1973ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบน sushadradio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา Beautiful Music นำคุณไปอ่านพระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์ของล้นเกล้ารัชกาลที่5พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์กันนะครับนำไปต่อที่พระราชหัตถเลขาลงวันที่17เมษายนพุทธศักราช2439ในช่วงที่2วันนี้เลือกคนที่จะเอาขึ้นไปใช้บนบก2คนคนหนึ่งชื่อขาวรูปร่างสูงแต่ไม่สู้ล่ำหน้ามันดุดีคนหนึ่งชื่อเปลื้องเป็นคนล่ำแลคล่องฉลาดแต่ให้คงแต่งเป็นกะลาสีกำลังให้กัปตันกับนายช่างแต่งตัวแลซักซ้อมให้ดีเห็นจะเป็นประโยชน์กว่าผู้ดีมากเดี๋ยวนี้มันตั้งเครื่องอยู่เสมอแล้วเป็นคนปากน้ำรับราชการมาตั้งแต่ครั้งไปไซโยกดูมันปลื้มดีทั้งสองคนมีคนที่คล่องดีอีกคนหนึ่งชื่อโมดแต่อยู่ข้างแก่ไปหน่อยกลัวจะวิ่งขึ้นรถไฟไม่ทันอีกคนหนึ่งล่ำได้คู่กับเปลื้องแต่เสียดายขาวต้องพักไว้อีกคนหนึ่งล่ำสันสูงใหญ่กว่าทั้งลำเรือนี้แต่มันดำแลหน้าเซ่อไปจะออกงานแรกที่โคลัมโบลองดูก่อนน้ำในทะเลงามนักดูเพลินทีเดียวราบเหมือนหน้ากระจกแต่เรือโคลงเดินไม่ค่อยจะตรงทางได้วันนี้มากันยังค่ำเว้นแต่ฉันและคนที่ใช้อยู่ใกล้ๆคือเสมอใจแต่ยวดนายกวดนายพินัยไอ้เพิ่มไม่เมานอกนั้นยกเสียแต่พระยาสลิดนายราชานัทกับนักเรียนสองสามคนเท่านั้นนอนเป็นระเนนไปเท่านั้นแต่เวลากินข้าวลุกขึ้นกินได้เป็นปกติที่ล้มจริงแต่สักคนเดียวหรือสองคนเท่านั้นจบพระราชหัตถเลขาในวันที่17เมษายนพุทธศักราช2439นะครับไปฟังอีก3เพลงที่อยู่ในอันดับท็อป10ของอังกฤษเริ่มต้นด้วยขวัญใจวัยรุ่น Teenage Idol Johnny Osmond ใครที่โตทันได้ดูรายการ Donny and Mary Osmond เขียนมาเล่าสู่กันฟังหน่อยนะครับปัจจุบันนี้ดอนนี่ออสมอนอายุ68ปีเป็นคุณพ่อลูก5คนใครที่เป็นแฟนคลับของดอนนี่ออสมอนนะครับก็เข้าไปดูไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเขาได้เลยที่ donny.com ง่ายๆเลยครับ donny.com จะมีของที่ระลึกอะไรต่างๆของเขาอยู่ในนั้นด้วยเยอะแยะข้อมูลถ้าคิดถึงกันก็ลองเข้าไปชมนะครับDonny Osmond cover เพลง Young Love ของ Riz Cate ที่แต่งและบันทึกเสียงกันเอาไว้ตั้งแต่นู้นพ.ศ. 2499ยุคอันดภานคลองเมืองในปีนั้นก็ยังมี Tab Hunter ดาราขวัญใจวัยรุ่นในยุคนั้นร้องเอาไว้ด้วยอีกเช่นกัน17ปีผ่านไป Donny Osmond นำเพลงนี้มาขึ้นอันดับที่23บน US Billboard Hot 100อันดับที่26บน US Billboard Adult Contemporary อันดับ10ในออสเตรเลียอันดับ4ในแคนาดา
อันดับ6ในเนเธอร์แลนด์แล้วก็อันดับ1ในไอร์แลนด์กับอันดับ1ในสหราชอาณาจักรยังเลิฟมาวนเวียนอยู่ในท็อป10ของอังกฤษถึง5สัปดาห์ด้วยกันนะครับไปครองอันดับ1อยู่ถึง4สัปดาห์เพลงที่2เป็นของวง First Choice Girl Group จากฟิลาเดลเฟียเพลงดังของพวกเธอก็คือ Armed and Extremely Dangerous แต่ในช่วงนี้เราจะให้ฟังเพลง Smarty Pants 2สัปดาห์บนท็อป10ของอังกฤษและไปครองอันดับ9อยู่1สัปดาห์ปิดท้ายด้วยวงจากอเมริกาอีก1วงนะครับ The Drifters R&B Vocal Group จากนิวยอร์กซิตี้เพลงดังของพวกเขาที่เรายังฟังแล้วก็ยังเต้นยังร้องกันอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันก็คือ Save the Last Dance for Me อีกเพลงก็ไพเราะมากนะครับ Under the Boardwalk รวมทั้ง Money Honey Honey Love AdorableThere goes my baby และเพลง Sexy Sexy อย่าง Kissing in the back row of the movies สนใจที่จะดูรายละเอียดเกี่ยวกับวงนี้มากขึ้นก็ไปกันที่เว็บไซต์ของพวกเขาได้เลย thedrifters.co.uk พวกเขานำเพลง Like Sister and Brother มาอยู่ในท็อป10 2สัปดาห์ไปครองอันดับ7อยู่1สัปดาห์ฟังทั้ง3เพลงในช่วงนี้นะครับYoung Love จาก Donny Osmond Smarty Pants จาก First Choice Like Sister and Brother จาก The Drifters

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful Beautiful
1: You're listening to Beautiful Music Music
2: คุณผู้ฟังที่รักครับคุณอยู่กับผมต้นสุชาติชวังคูณใน Beautiful Music ฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณทุกวันนะครับที่นี่จันทร์ถึงอาทิตย์ไม่มีวันหยุด 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นทาง FM 94.5 MHz การออกอากาศทางสถานีวิทยุนั้นในช่วงเย็นๆเนี่ยนะครับบางทีเราก็จะมีการถ่ายทอดราชพิธีสำคัญหรืองานสำคัญสำคัญของประเทศถ้าเกิดมีเหตุการณ์แบบนั้นนะครับทางสถานีก็จะนำรายการนี้ไปออกอากาศให้ตอน 3:00 น. เลยครับคุณผู้ฟังจะติดตามกันก็ได้เสมอนะครับตอน 3:00 น.ทางสถานีวิทยุถ้าเกิดว่าเวลาคุณฟังแล้วแบบอ้าววันนี้เป็นการถ่ายทอดราชพิธีหรือว่างานสำคัญสำคัญก็จะไม่มีรายการแต่มีตอน 3:00 น.นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะฟังเดี๋ยวนั้นเลยนะครับก็ไปฟังกันได้ที่ suchadradio.com suchadradio.com ไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรไม่หนักเครื่องไม่เปลืองเน็ตเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ทุกเวลาเสียงใสฟังชัดไม่มีคลื่นแทรกและในแต่ละวันของเรา Beautiful Music จะเตรียมเพลงเอาไว้ 15-16 เพลงแต่ก็แทบจะไม่เคยเปิดได้ครบเลยนะฮะเพราะว่าจะเลยมากกว่าเวลาที่กำหนดเอาไว้เสมอแต่บนเว็บไซต์นั้นเลยเท่าไหร่ก็เลยไปไม่มีใครห่วงห้ามคือถ้าอยากจะได้ฟังครบก็ต้องบนเว็บไซต์นะครับอีก4เพลงที่ขึ้นอันดับท็อป10ของอังกฤษแล้วก็เป็นเพลงที่น่าสนใจทั้งนั้นเพลงเพราะๆทั้งนั้นเพลงแรกเนี่ยเป็นของ Bobby Goldsboro ท่านแต่งเพลงนี้ Summer the First Time เพื่อนึกถึงช่วงเวลาที่ตัวเองนั้นอายุ17แล้วไปปิ๊งกับสาวเจ้านางหนึ่งอายุ31ปีในช่วงฤดูร้อนเลยออกมาเป็นเพลงนี้ Summer ในวงเล็บThe First Time เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องไปฟังกันในเพลงนะครับ1สัปดาห์บนท็อป10ของอังกฤษแล้วก็ไปครองอันดับ9อยู่1สัปดาห์ส่วนในอเมริกาอยู่ในอันดับที่21บน Billboard Hot 100อันดับที่18บน US Adult Contemporary Billboard เพลงที่2เป็นของ Glam Rock จาก Birmingham ประเทศอังกฤษในนาม Wizardคือนักดนตรีแต่ละคนก็จะมีการแต่งตัวแบบเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองวงนี้อยู่รวมตัวกันตั้งแต่ปี2515ถึง2518หลังจากนั้นสมาชิกของวงก็กระจัดกระจายกันไปไปอยู่ ELO Electric Light Orchestra บ้างอะไรบ้างเราจะไปฟังเพลงอันดับหนึ่งของพวกเขาในอังกฤษกันนะครับและเพลงนี้เคยขึ้นอันดับ7ในไอร์แลนด์และอันดับที่42ในออสเตรเลียAngel Fingers ในวงเล็บ A Teen Ballad 5สัปดาห์บนท็อป10ของกรีดไปครองอันดับ1อยู่1สัปดาห์เพลงที่3เป็นของ David Essex ในช่วงปี1973ถึง1994หรือพ.ศ. 2516ถึง2537 David Essex มีเพลงที่อยู่บนท็อป40ของกรีดถึง19เพลงเลยนะครับปัจจุบันท่านอายุ78ปีวันนี้เราจะไปฟังเพลง Rock On ที่ท่านแต่งเองเพลงนี้เคยอยู่บนอันดับ1ของ US Cashbox Top 100และอันดับ5บน US Billboard Hot 100อันดับ1ในแคนาดาและอันดับที่15ในไอร์แลนด์อันดับ8ในออสเตรเลียในปีนั้นเดวิดเอ็กเซสท่านเป็นหนุ่มตาหวานมากๆนะครับRock On ของ David Essex นั้นอยู่บนท็อป10ของอังกฤษถึง5สัปดาห์ด้วยกันไปครองอันดับ3อยู่2สัปดาห์ปิดท้ายช่วงนี้ด้วยผลงานของ The Rolling Stones กับเพลง Angie 4สัปดาห์บนท็อป10ของอังกฤษไปครองอันดับ5อยู่2สัป

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: Music คุณผู้ฟังที่รักครับ Beautiful Music รณรงค์ให้คุณผู้ฟังนั้นเขียนจดหมายมาคุยกันมาแชร์ข้อมูลกันมาเล่าเรื่องราวต่างๆกันอะไรหลายๆอย่างเนี่ยที่มันอยู่ในสมองเราแต่บางทีเราก็ลืมไปแล้วนะครับประสบการณ์แต่พอมีคนมาจุดประเด็นปั๊บก็จะทำให้เราเน้นนึกถึงได้อย่างจดหมายที่ได้รับมาในช่วงนี้จะมีการเล่าถึงประสบการณ์เฉียดตายโอ้โหฟังดูสยองเนาะก็เลยทำให้ผมนึกได้เหมือนกันว่าผมมีประสบการณ์เฉียดตายอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาเล่าเสริมกันฟังและคนจุดประเด็นนั้นจะเป็นใครเดี๋ยวค่อยมาเฉลยนะครับแล้วก็มีประสบการณ์เรื่องของการฟังรายการวิทยุในอดีตคุณผู้ฟังล่ะจำรายการอะไรได้บ้างที่ตัวเองเคยฟังเอาล่ะคราวนี้ผมก็เลยต้องไปนั่งประมวลละว่าตัวเองนะเคยฟังรายการอะไรไว้บ้างตอนเด็กๆจะได้มาเล่าเสริมกันใครเป็นผู้จุดประเด็นเดี๋ยวมาเฉลยกันในวันพฤหัสบดีนะครับแล้วก็มีผู้ที่แชร์ประสบการณ์ความทรงจำตอนสมัยเรียนอยู่ชั้นประถมมาสู่กันฟังด้วยนะครับคุณผู้ฟังล่ะครับมีเรื่องอะไรที่ประทับอยู่ในใจและอยากจะเล่าอยากจะแชร์เขียนมาหากันนะครับที่ Beautiful Musicตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327ผมยังมีเสื้อฮูดสีดำแขนยาวลายกราฟิกมาทองคำเหลืออีก6ตัวครับที่จะมอบให้กับคุณผู้ฟังที่เขียนจดหมายมาเป็นกำลังใจแล้วก็เล่าสู่กันฟังในเรื่องต่างๆและถ้าจะแนะนำเพลงมาด้วยก็จะประเสริฐมากๆเลยทีเดียวครับอีก3เพลงที่ขึ้นอันดับท็อป10ของอังกฤษในปีพ.ศ.2516ไปเริ่มต้นกันที่วงร็อกprogressive rock ของอังกฤษที่ชื่อ Hudson Ford วงนี้รวมตัวกันในปี2516ถึง2520เท่านั้นอยู่รวมกันเพียงแค่4ปีมี John Ford และ Richard Hudson เป็นแกนนำของวงเลยได้ชื่อ Hudson Ford John Ford นี้ปัจจุบันท่านอายุ77ปีนะครับเป็นมือกีตาร์แล้วก็มือกีตาร์เบสร้องด้วยส่วนริชาร์ดฮัดสันอายุ78ก็ห่างกันเพียงแค่1ปีทั้งสองท่านนี้จะเป็นที่รู้จักกันดีในนามของนักดนตรีที่อยู่ในแวดวงร็อกและก็โปรเกรสซีฟร็อกพังร็อกทั้งหลายพวกเขานำเพลงที่ชื่อว่า Pick Up The Pieces มาขึ้นอันดับท็อป10 2สัปดาห์ไปครองอันดับ8อยู่1สัปดาห์เพลงที่2เป็นของเซอร์ร็อดสจวตกับเพลง Oh No Not My Baby3สัปดาห์บนท็อป10ของกรีดไปครอมดับ6อยู่2สัปดาห์ 10cc มากับเพลง The Dean and I เป็นเรื่องราวของนักศึกษากับคณบดีทำให้ผมนึกถึงเรื่องตลกที่เขาเล่ากันว่าคณะวิศวะรับน้องปี1น้องก็เมาแออยู่ใต้ถุนคณะบดีมีผู้ชายคนหนึ่งเดินผ่านมาเด็กรุ่นน้องที่เมาแอก็เลยตะโกนถามว่าเฮ้ยมึงคณะไหนวะชายคนนั้นก็เลยตะโกนตอบกลับมาว่าอ๋อกูคณบดีพี่ๆก็เลยหายเมาไปเลย 10cc นำเพลง The Dean and I มาอยู่ในท็อป10ของกรีด1สัปดาห์ไปครองอันดับ11สัปดาห์ครับ

0: ที่นี
1: ่โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
1: เรารักสุขภาพ
0: วันนี้เสนอตอนยาแผนโบราณที่ดีต้องไม่มีสเตียรอยด
2: ์ลำด้วนกินยาอะไรน่ะกรอกเข้าไปตั้งหลาย10เม็ด
3: ยาลูกกลอนรักษาทุกโรคตราพระอาจารย์มั่วหนูซื้อจากตลาดนัดปากซอยนี่เองค่ะ
2: ฮะระวังจะเจอสเตียรอยด์นะดูดิไม่มีเลขทะเบียนตำรับยาของอย.ด้วย
4: อันตรายมากเลยค่ะเพราะยาแผนโบราณหรือยาลูกกลอนที่ซื้อจากตลาดนัดแล้วไม่รู้แหล่งที่มาไม่มีชื่อผู้ผลิตวันเดือนปีที่ผลิตไม่มีเลขทะเบียนตำรับยาจากอย.แต่โฆษณาอวดอ้างว่ารักษาโรคได้ครอบจักรวาลส่วนใหญ่จะลักลอบผสมสารสเตียรอยด์ค่ะอย่าหลงเชื่อโฆษณาเกินจริงไปซื้อที่ร้านขายยาที่มีใบอนุญาตขายยาจะดีกว่านะคะ
0: ค้นหาคำตอบปลอดภัยบริโภคโทรสายด่วนอย1556นะครับ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินพินทาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: สามีเจ้าชู้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีคำถามมาจากภรรยาที่มีสามีเจ้าชู้จะทำอย่างไรดีสามีที่เจ้าชู้หรือว่าคนที่เจ้าชู้นะคะมีเหตุผลอยู่2ประการค่ะ 1. เจ้าชู้เพราะแม่บ้านบกพร่องต่อหน้าที่สิ่งนี้แม่บ้านต้องแก้ไขตัวเองพยายามค้นหาข้อบกพร่องของตัวเองให้พบซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากจึงต้องทำใจให้สงบเสียก่อนก็เริ่มจากการนั่งสมาธิเป็นประจำเพราะว่าคนเรานะคะเมื่อลืมตาเนี่ยมักจะเห็นแต่ข้อบกพร่องของคนอื่นแม้นว่าสิ่งนั้นจะเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆก็คิดว่าใหญ่โตส่วนความผิดของตัวแม้นว่าจะโตกว่าภูเขาก็ยังมองไม่เห็นแต่เมื่อหลับตานั่งสมาธิไม่เห็นใครอื่นกลับเห็นตัวเองในมโนภาพความบกพร่องของเราก็จะค่อยๆลอยเด่นขึ้นมาให้เห็นเมื่อเห็นความบกพร่องความผิดของตัวเราเองแล้วก็หาทางแก้ไขนะคะหาข้อเตือนใจสำคัญนะคะว่าห้ามไปหาหมอเสน่ห์หรืออย่าไปทำอะไรรุนแรงอย่าทำประชดประชันเพราะไม่ใช่ทางแก้ไขปัญหาแต่จะยิ่งเป็นการเพิ่มปัญหาให้ไม่รู้จักจบจักสิ้นค่ะมีอีกวิธีนึงนะคะคือให้ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นคนมีศีลธรรมมีความสำเร็จในการครองเรือนซึ่งท่านเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่หรือไม่ใช่ญาติของเราก็ปรึกษาท่านได้ค่ะเหตุผลข้อที่2สามีเจ้าชู้เจ้าชู้โดยนิสัยกรณีนี้แก้ยากนะคะก็คงจะต้องทนเอานึกว่าเป็นกรรมของเราที่ดูคนไม่เป็นขอให้ตั้งใจทำหน้าที่แม่บ้านไม่ให้บกพร่องทำบ้านให้เย็นไม่เอาเรื่องร้อนหูร้อนใจเข้าบ้านไม่ด่าว่าให้สามีแค้นเคืองใจถ้ามีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นก็ให้แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าไปเรื่อยส่วนการแก้ไขนิสัยพ่อบ้านคงจะต้องใช้เวลาพยายามทำความดีให้มากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเขาเกรงใจและในที่สุดเขาก็จะเลิกเจ้าชู้ไปเองค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อเจอคนเจ้าชู้หาทางแก้ไขนั้นการที่จะแก้ไขก็ต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อนแล้วจึงค่อยไปแก้ไขคนอื่นค่อยๆแก้คนอื่นต่อไปก็คงจะต้องใช้ความอดทนแล้วก็ใช้ความดีที่เราทำมาอย่างสม่ำเสมอของเหล่านี้ต้องใช้เวลานะคะแต่คิดว่าในที่สุดแล้วผลดีก็จะมาตกที่ตัวเราและก็ครอบครัวนั่นเองวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เอง

0: ยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
1: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ
4: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
3: ร้านกำนันมานะ
4: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
3: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
3: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จส1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

วัสดีจ้าคนรูปหล่อทำอะไรอยู่เอ่ยกำลังฝันถึงใครหรือเปล่าแต่คงไม่ฝันถึงเราหรอกเนาะ

หวังว่าคงไม่โกรธนะแล้วอีกอย่างนึงที่เธอบอกว่าขออะไรนะขออะไรนั่นล่ะแล้วฉันก็ไม่ได้ให้นะโกรธละสิท่าบ้าคนหนกแย้

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข์
1: นะสุขศาลา
2: ตอนกลากเกลื่อนไม่เยือนกายช่วงนี้ใครที่เปียกฝนหรือร้อนจนเหงื่อโทรมกายต้องดูแลรักษาความสะอาดร่างกายกันดีๆหน่อยนะคะไม่อย่างนั้นถ้าปล่อยให้เกิดความอับชื้นทั้งจากเหงื่อและน้ำโรคกลากและเกลื่อนก็จะมาเยือนคุณได้อย่างง่ายดายค่ะซึ่งวิธีป้องกันก็ทำได้ไม่ยากเลยนะคะนั่นก็คือหลังจากอาบน้ำหรือว่ายน้ำก็ต้องเช็ดตัวให้แห้งสนิททุกซอกทุกมุมโดยเฉพาะศีรษะรักแร้ใต้ราวนมขาหนีบซอกมือและซอกเท้าก่อนที่จะโรยแป้งค่ะในกรณีที่เครื่องแต่งกายเปียกชื้นอย่างเช่นเสื้อกางเกงชั้นในถุงเท้ารองเท้าแบบนี้ต้องรีบทำให้แห้งนะคะและถ้าจำเป็นต้องเดินเข้าไปในที่ที่มีน้ำท่วมขังก็ควรจะสวมรองเท้าบูทที่สามารถป้องกันผิวหนังสัมผัสกับน้ำได้แต่ถ้าหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงและไม่มีรองเท้าบูทหลังเดินพ้นจากน้ำที่ท่วมขังก็ให้รีบล้างและฟอกสบู่ให้สะอาดทันทีค่ะนอกจากนี้นะคะยังจะต้องหมั่นตัดเล็บให้สั้นรวมทั้งทำความสะอาดซอกเล็บเป็นประจำด้วยที่สำคัญหลีกเลี่ยงการใช้ของใช้บางอย่างร่วมกันค่ะอย่างเช่นของใช้ในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแปรงหรือหวีผมในผู้ที่เป็นโรคกลากและโรคเกลื่อนแล้วยิ่งไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่นเลยค่ะเพราะว่าโรคนี้สามารถติดต่อกันได้ในทางการสัมผัสและพฤติกรรมการใช้ข้าวของร่วมกันนั่นเองหวังว่าคงรอดพ้นจากโรคกลากเกลื่อนกันทุกๆคนนะคะ
0: พบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป
3: ผลิตโดยมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.สนใจรับสื่อเสียงสำหรับเด็กและครอบครัวโฮมเรดิโอแพ็กเกจติดต่อ www.homeradio1.com
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัด
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
6: ร่วมข่าวเด่น
7: เป็นข่าวดัง
8: สารพันเรื่องราว
7: ใน
6: เคาะข่าวค่ำ
9: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกนะคะวันนี้ศุกร์ที่3กรกฎาคม2569เราเจอกันทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณค่ะวันนี้อยู่กับเฟิร์นสุชาดานะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถรับฟังได้ทาง Facebook ของสถานีสนามเป้าได้ด้วยอีกหนึ่งช่องทางค่ะหรือถ้าเกิดใครอยากฟังย้อนหลังนะคะก็เข้าไปที่พอดแคสต์ได้นะคะวันนี้มีประเด็นข่าวที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยนายกประชุมบอร์ดปปส.สั่งทบทวนมาตรการป้องกันลักลอบขนยาเสพติดหลังแอร์โฮสเตสถูกจับที่ออสเตรเลียเหตุการณ์สลดเด็กอายุ11ขวบนำรถกระบะของพ่อไปขับแล้วเกิดอุบัติเหตุชนพระธุดงค์มรณภาพ10รูปเดี๋ยววันนี้มีความคืบหน้าทางคดีด้วยแล้วก็ปมทุจริตสอบท้องถิ่นมหาดไทยนะคะจ่อสอบวินัย5ข้าราชการระดับปฏิบัติการมีเอี่ยวกับการทุจริตสอบแข่งขันท้องถิ่นเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดนะครับจากไบโอฟาร์ม
11: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
12: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
13: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
14: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษา ที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: เทพไทยหรอปากสะอาด
8: แม่เทพไทยปากสะอาด
15: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
8: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
16: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: กลับมาเคาะเข่าค่ำกันนะคะวันนี้ต้องติดตามเรื่องใหญ่มีหลายเรื่องเลยไปดูเหตุการณ์ที่เด็กชายอายุ11ปีไปขโมยรถกระบะของพ่อมาคือคุณแจเนี่ยเสียบเอาไว้แล้วน้องก็ขับรถกระบะออกมาจากบ้านนะคะปรากฏว่าไปชนพระภิกษุที่กำลังเดินธุดงค์อยู่มรณภาพไป10รูปแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก23รายด้วยกันจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะล่าสุดค่ะ เหตุการณ์ครั้งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพของพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยนะคะส่วนเรื่องความคืบหน้าของคดีวันนี้เชื่อว่าหลายคนยังมีคำถามนะคะว่าตกลงแล้วน้องเป็นเด็กพิเศษจริงไหมแล้วรถเกียร์กระปุกด้วยน้องขับมาได้ยังไงไม่มีคนสอนจริงหรือเปล่าถ้าเกิดใครติดตามข่าวเนี่ยคุณตาของน้องก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวก่อนหน้านี้ว่าไม่ได้สอนหลานขับรถเลยนะแล้วคุณแจเนี่ยอยู่ที่รถแล้วน้องขับออกไปเองใช่ไหมคะวันนี้ก็มีคำยืนยันเรื่องอาการของน้องด้วยนะคะจากทางพม.ค่ะรองปลัดพม.ยืนยันว่าน้องมีบัตรผู้พิการเป็นออทิสติกนะคะคุณเตือนใจคงสมบัติรองปลัดมท.รองปลัดพม.บอกว่าทางกระทรวงพม.ได้ส่งทีมศูนย์เร่งรัดจัดสวัสดิการประชาชนค่ะลงพื้นที่ร่วมกับทีมสหวิชาชีพทันทีเพื่อดูแลสภาพจิตใจทั้งฝั่งผู้เสียหายและตัวของเด็กเองด้วยรวมถึงครอบครัวของน้องจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเด็กชายอายุ11ปีเป็นผู้จดทะเบียนมีบัตรประจำตัวคนพิการประเภท7เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางออทิสติกค่ะวันเกิดเหตุน้องไม่ได้ไปเรียนที่ศูนย์พัฒนาทักษะนะคะแจ้งว่าไม่สบายแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทีนี้เรื่องของการรับโทษเนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุยังเป็นเด็กอายุไม่ถึง12ปีก็เข้าข่ายได้รับการคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็ดูแลรักษาด้านสุขภาพด้วยตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กพ.ศ.2546ค่ะทีนี้ไปดูกระบวนการทางกฎหมายกันต่อนะคะเรื่องของการชดเชยเยียวยาด้วยขณะนี้มีการประสานไปยังทีมกระบวนการยุติธรรมแล้วทางพม.จะทำงานร่วมกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเพื่อฟื้นฟูจิตใจของคนในครอบครัวและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ควบคู่กันไปด้วยคือเรื่องเด็กเนี่ยเข้าใจว่าพอสังคมเห็นเหตุการณ์แบบนี้นะครอบครัวผู้เสียชีวิตได้ทราบข่าวนะคะก็อาจจะทำใจไม่ได้แน่นอนกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำเติมฝั่งของผู้เสียหายเนี่ยแล้วก็เรื่องของเด็กเป็นเรื่องละเอียดอ่อนด้วยค่ะก็จำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากคนรอบข้างช่วยกันสอดส่องดูแลด้วยแล้วก็ต้องระมัดระวังการแชร์ภาพเหตุการณ์ข้อมูลส่วนตัวของเด็กและครอบครัวนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำเติมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยทีนี้คำถามเรื่องของการรับโทษอย่างที่บอกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปว่าตัวเด็กอายุยังไม่ถึง12ปีก็เข้าข่ายได้รับการคุ้มครองตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กในเพจข้อมูลของคลังสารสนเทศรัฐสภานะคะได้โพสต์เกี่ยวกับข้อกฎหมายเป็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา73ค่ะที่เขียนเอาไว้ชัดเจนว่ากรณีที่เป็นเด็กอายุยังไม่เกิน12ปีถ้าทำผิดกฎหมายตามที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิด เด็กไม่ต้องรับโทษนะคะกระบวนการคือจะให้พนักงานสอบสวนส่งตัวเด็กให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมายคุ้มครองเด็กกำหนดไว้เพื่อดำเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายด้วยค่ะส่วนพ.ร.บ.รถยนต์ปี2522มาตราที่56อันนี้อาจจะต้องติดตามไปที่ครอบครัวของน้องคุณพ่อคุณแม่เนี่ยดูแลดีหรือเปล่าปล่อยปะละเลยหรือเปล่าฝั่งของผู้ปกครองเนี่ยก็ต้องดูว่าถ้าปล่อยปะละเลยก็อาจจะมีความผิดด้วยทีนี้ถ้าเราไปดูกฎหมายพระราชบัญญัติรถยนต์ปี2522มาตรา56เขียนเอาไว้ว่ามาตรา43และมาตรา57ห้ามไม่ให้เจ้าของรถหรือคนขับรถยินยอมให้ผู้อื่นที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถซึ่งน้องไม่มีแน่นอนหรือมีใบอนุญาตขับรถประเภทอื่นที่ใช้แทนกันไม่ได้เข้ามาขับรถของตนหรือรถที่ตนเองเป็นคนขับถ้าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดนะคะต้องจ่ายค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาทแล้วก็ยังมีประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา429ด้วยกำหนดเอาไว้ว่าบุคคลที่ไร้ความสามารถหรือเป็นผู้เยาว์วิกลจริตก็ยังจะต้องรับผิดในผลที่ตนเองทำละเมิดบิดามารดาหรือผู้อนุบาลของบุคคลเช่นนี้อาจจะต้องมีส่วนรับผิดร่วมกับตัวของผู้ที่กระทำความผิดด้วยเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่เหตุแล้วนะคะซึ่งก็ต้องไปดูพฤติการของพ่อแม่ต่อไปว่าในช่วงเวลาตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุเลยเนี่ยทำไมกุญแจรถถึงเสียบเอาไว้ที่รถกระบะแล้วน้องเนี่ยขับรถออกมาได้ยังไงมีการสอนเด็กหรือเปล่าแล้วเด็กก็ไม่มีใบขับขี่ด้วยก็ต้องไปพิสูจน์กันให้ได้ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยไม่ได้มีการละเลยการดูแลลูกนะคะตอนนี้ทางสหวิชาชีพค่ะรวมไปถึงทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็พยายามที่จะเข้าไปพูดคุยกับน้องไปสอบถามเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องดูกระบวนการว่าจะมีการดำเนินการกับตัวเด็กแล้วก็ต้องเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างไรบ้างค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงค่ะ
18: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
19: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งเลยคุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอป Go by กรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
20: เสียวฟันอะ
21: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
22: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
5: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกที
4: แต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
5: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบาย
4: เพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลโต้ใกล้บ้าน
7: แกไปทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: ขอข่าวค่ำช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราตามข่าวกันยาวๆไปเลยเพราะว่ามีเรื่องใหญ่หลายเรื่องนะคะไปกันที่คดีแอร์สาวคุณมินาเนี่ยขนเฮโรอีนเข้าไปที่ออสเตรเลียแล้วก็ถูกจับได้นะคะมีทั้งความคืบหน้าทางคดีด้วยแล้วก็หลังจากที่นายกเดินทางกลับมาจากฝรั่งเศสแล้วก็เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงๆนายกสั่งตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะวันนี้ก็มีการประชุมร่วมกันค่ะนายกอนุทินได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะวันนี้นายกพูดในที่ประชุมเรื่องการปราบปรามยาเสพติดบอกว่าขอให้มั่นใจว่าเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติเป็นสิ่งที่ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาเชื่อมหน่วยงานทุกหน่วยงานแสวงหาความร่วมมือปราบปรามยาเสพติดให้ได้ที่ผ่านมาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอดแต่ว่าต้องไปกำจัดต้นทางให้ได้เพราะว่าปัญหายาเสพติดไม่ได้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสพเท่านั้นแต่ยังเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างเกิดความเสียหายกับประเทศด้วยนะคะหากเราทำเรื่องนี้ไม่ได้นายกบอกเลยนะว่าเวลาไปไหนทีเนี้ยจะต้องถูกตรวจเป็นพิเศษและมีวีซ่าพิเศษไหมถ้าเราไม่จำกัดเรื่องนี้อย่างจริงจังต่อไปเวลาต่างชาติเนี่ยคือเดินทางออกไปต่างประเทศแล้วเขาเห็นพาสปอร์ตของไทยเขาจะผายมือว่าต้องตรวจสอบพาสปอร์ตของไทยก่อนเลยซึ่งจะถือเป็นความเสียหายที่ตามมาเพราะว่าปัญหายาเสพติดจะนำไปสู่อาชญากรรมสังคมเสื่อมโทรมการลงทุนต่างประเทศก็จะไม่เข้ามาด้วยก็ขอให้คณะกรรมการทบทวนมาตรการป้องกันลักลอบขนยาเสพติดหลังจากเกิดกรณีของแอร์โฮสเตสนะคะเพราะว่าไปดูในช่วงครึ่งปีแรกมีคดีที่คนไทยถูกตั้งข้อหาแล้ว6คดีทำให้ภาพลักษณ์ประเทศเสียหายก็ต้องมีมาตรการทำให้นานาชาติเขาเห็นว่าประเทศไทยเรามีการตอบสนองในเรื่องนี้ส่วนความคืบหน้าทางคดีตอนนี้เราพอจะรู้ขบวนการแล้วว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรต้นทางเนี่ยมาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีการจับกุมสองสามีภรรยาเป็นชาวลาวใช่ไหมคะทีนี้ก็มีกระบวนการส่งผ่านน้องมีนาแล้วปลายทางเนี่ยไปที่ออสเตรเลียไปส่งให้กับคนชื่อเดียคนชื่อเดียเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับขบวนการอย่างไรเดี๋ยวค่อยๆไล่เลียงกันนะคะแต่ว่าตำรวจที่ตำรวจเขาตามหาอยู่ตอนนี้ที่ทางปปส.เขากำลังต้องการตัวคือคนส่งพัสดุทุกคนน่าจะจำได้วันก่อนหน้านี้มีมาแสดงตัวหนึ่งคนแต่ไม่ใช่คนที่ปปส.ต้องการตัวเพราะว่าเขามาส่งพัสดุคนละวันแล้วก็ไม่ใช่พัสดุที่เป็นเฮโรอีนที่คุณมินาเนี่ยเขาเอาไปส่งที่ออสเตรเลียด้วยแต่วันนี้มีข่าวออกมานะคะว่าตามหาตัวคนขับรถที่มาส่งพัสดุได้แล้วแต่คนขับรถนี้ก็ยังไม่ได้ยืนยันนะว่าเป็นคนที่เอาพัสดุไปวางไว้ที่คอนโดหรือเปล่านะคะคือถ้าหากย้อนไปก่อนหน้านี้คอนโดของคุณมินาเนี่ยอยู่ที่ย่านบางนาคนที่เอาพัสดุมาส่งเขามาส่งวันที่22มิถุนายนแล้วคนที่เอามาส่งเป็นผู้ชายสวมเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวสวมฮูดปิดบังใบหน้าขับรถยนต์ Toyota คันหนึ่งมาทีนี้ตำรวจเขาก็ไปแกะรอยไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดจากรถคันนี้จนรู้ตัวเจ้าของรถแล้วพบว่าเป็นผู้ชายอายุ59ปี พอไปดูประวัติอาชญากรนะคะเคยถูกจำคุกในคดีลักลอบลำเลียงยาบ้า 10,000 เม็ดจากจังหวัดเชียงรายเข้ามาที่กรุงเทพเมื่อปี40จนล่าสุดสามารถคุมตัวผู้ชายคนนี้ได้แล้วนะคะเชิญตัวมาสอบปากคำเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นคนขับรถยนต์ไปส่งกล่องพัสดุให้กับน้องมินาจริงวันที่22แล้วก็บอกว่ารับจ้างมาจากผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นคนต่างด้าวก็นั่งมาในรถคันเดียวกันก่อนหน้านี้ได้ไปส่งพัสดุให้กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งด้วยแถวๆซอยเสือใหญ่แต่ยังไม่ได้มีรายงานนะคะว่าพัสดุที่เขาเอาไปส่งที่ซอยเสือใหญ่เนี่ยมันเป็นยาเสพติดหรือเปล่าตอนนี้เจ้าหน้าที่พบรถยนต์คันนี้แล้วนะคะไปจอดอยู่ในอู่แห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเหมือนตอนที่ไปจับได้เนี่ยกำลังเอารถไปเปลี่ยนกระจกด้วยนะก็มีการตรวจยึดเอาไว้เพื่อตรวจสอบต่อไปว่าไปเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดหรือเปล่าค่ะขณะเดียวกันสองสามีภรรยาที่ทางปปส.เขาคุมตัวได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือนายอาทิตย์อายุ43ปีเป็นชาวไทยแล้วก็นางทัศพรอายุ42ปีเป็นชาวลาวทั้งสองคนให้การในเบื้องต้นนะคะว่ารับจ้างมาจากชาวลาวโดยให้เงินครั้งละ 8,000 บาทเพื่อให้ส่งกล่องพัสดุที่มีการซุกซ่อนเฮโรอีนให้กับน้องมีนาเอาไปส่งต่อที่ออสเตรเลียคือมันมีรายงานออกมาว่าเขาซุกซ่อนเฮโรอีนเอาไว้ด้านในเนื้อผ้าหรือว่ากระเป๋าผ้าที่เราเห็นในข่าวนะคะเดินทางจากสนามบินจังหวัดอุดรธานีมาวันนี้มาสอบปากคำที่สำนักงานปปส.ทุ่งสองห้องด้วยก็คุณอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และโฆษกปปส.บอกว่าสองสามีภรรยาก็ยังปฏิเสธเรื่องการยัดไส้เฮโรอีนเข้าไปในพัสดุแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่ได้รู้จักคุณมีนาด้วยนะคะบอกว่าได้รับจ้างให้ส่งไปรษณีย์เท่านั้นแต่พยานหลักฐานก็บ่งชี้ค่อนข้างจะชัดเจนว่าสองสามีภรรยาคู่นี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านพัสดุในหลายคดีส่วนพันตำรวจโทสุริยาสิงห์กำมลเลขาธิการปปส.ให้สัมภาษณ์ถึงกระบวนการลักลอบขนยาบอกว่าเป็นกระบวนการนำเข้ายาเสพติดผ่านไทยไปที่ออสเตรเลียและไต้หวันมีผู้เกี่ยวข้องอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน2คนที่เป็นตัวการใหญ่รับผิดชอบส่งยามี2ขาขาหนึ่งส่งไปที่ออสเตรเลียอีกขาหนึ่งไปที่ไต้หวันค่ะเรียกได้ว่าประเทศไทยก็ถือว่าเป็นทางผ่านของยาเสพติดออกไปยังประเทศที่3ทีนี้มาตรการป้องกันนะคะที่มีการตั้งคำถามก่อนหน้านี้ว่าขาออกเนี่ยเราละหลวมไปไหมทางสนามบินสุวรรณภูมิบอกว่าตรวจได้แค่วัตถุระเบิดนะคะวันนี้คุณพันทองลอยกุลนันอธิบดีกรมศุลกากรได้เสนอมาตรการที่มีความเข้มงวดมากขึ้นเพื่อตรวจผู้โดยสารขาออกค่ะบอกว่าก็ต้องใช้สุนัขมาช่วยดมกลิ่นด้วยเพิ่งได้รับสุนัขเคนายมาจากประเทศออสเตรเลียเมื่อปีก่อนปัจจุบันมีการใช้งานแล้ว2ตัวอยู่ระหว่างการฝึกอีก3ตัวนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์แอร์โฮสเตสก็จะต้องมีการเอ็กซเรย์ที่เข้มข้นมากขึ้นแล้วก็บอกด้วยว่าปีที่ผ่านมาไทยมีการจับกลุ่มยาเสพติดจำนวนมากเพียงแต่ไม่ได้เป็นข่าวเท่านั้นเพราะว่าไม่ได้ตรวจเจอกับลูกเรือแต่ยืนยันว่ามีการจับกลุ่มตลอดแต่ว่าข้อมูลตรงนี้ฟนเสริมนิดนึงเพราะว่าทางเลขารองเลขาปปส.เนี่ยบอกว่ามีนะคะเคสที่จับเจอลูกเรือเอายาเสพติดออกนอกประเทศแล้วปัจจุบันลูกเรือที่ถูกจับเนี่ยยังอยู่ในเรือนจำอยู่เลยก็มีอยู่บ้างเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นข่าวเท่านั้นส่วนอีกเรื่องนึงที่ก็เป็นข่าวใหญ่และต้องหามาตรการในการปิดช่องโหว่นั่นก็คือการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเริ่มบานปลายกลายเป็นประเด็นทางการเมืองแล้ววันนี้มีความเห็นของคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์เรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นบอกว่าเบื้องต้นได้รับทราบข่าวมาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นความขัดแย้งของข้าราชการประจำข้างในแล้วก็เป็นสายสีน้ำเงินทั้งคู่ด้วยขัดแย้งกันเองคุณเท้งบอกว่าถ้าเป็นเรื่องความขัดแย้งของคนสายสีน้ำเงินกันเองนะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าคนที่ได้รับผลกระทบก็คือคนที่เขาสอบเข้ามาโดยสุจริตดังนั้นประเด็นแรกเลยอยากจะให้รัฐบาลและท่านนายกไปทบทวนว่ามาตรการที่สั่งออกไปจะทำให้เกิดผลกระทบต่อคนสุจริตจำนวนมากก็ควรจะต้องมีการทบทวนใหม่ไหมควรจะดูเป็นรายกรณีไป ประเด็นถัดมาก็คืออยากจะให้นายกจับทุจริตค่ะทลายเครือข่ายสีเทาในประเทศจากการดำเนินการภายในของรัฐบาลไม่ใช่พอเกิดข่าวขึ้นมาแล้วก็ตามไปแก้ทีหลังนะคะพอคุณเท้งให้ความเห็นแบบนี้นักข่าวก็เลยตามไปถามนายกอนุทินนะคะเรื่องนี้เนี่ยแหละค่ะบอกว่าเอ๊ะมันเป็นความขัดแย้งของเครือข่ายสีน้ำเงินจริงหรือเปล่านายกนี่ถึงกับถามกลับเลยนะบอกว่าเกี่ยวอะไรกับสีน้ำเงินมันเกี่ยวอะไรกับสีน้ำเงินเรื่องนี้เป็นระบบการสอบของทางราชการอย่าไปสรุปอะไรอย่างนั้นและตอนนี้มี7หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาดำเนินการสืบสวนสอบสวนเอาผิดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วนะคะกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็เหมือนกับเป็นการทำกิจผิดกฎหมายมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองเลยแม้แต่น้อยนักข่าวก็ถามท่านนายกว่ามั่นใจไหมว่าจะถอนรากถอนโคนขบวนการเหล่านี้ได้นายกบอกก็ต้องมั่นใจเพราะว่าพวกผมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยนะก็ทุบอย่างเดียวเลยใครทำผิดแล้วทำไม่ได้เพราะถ้าเกิดทำในโครงสร้างพื้นฐานระบบราชการเนี่ยมันจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะนี่นายกก็ยืนยันแบบนี้ทีนี้เรื่องผลสอบโกงเมื่อวานนายกตั้งโต๊ะแถลงข่าวพร้อมกับปลัดมท.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วนะคะหลังจากที่ผลการสอบโกงออกมาก็พบว่ามีข้าราชการท้องถิ่นในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.5คนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็เป็นข้าราชการระดับสูงด้วยนะคะวันนี้ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าจะมีการตั้งกรรมการสอบวินัยนะคะคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดมท.ยืนยันว่า5คนนี้มีพฤติกรรมที่บกพร่องในหน้าที่แน่นอนเนื่องจากเอื้อให้เกิดการทุจริตแต่ถ้าจะให้ไปชี้ว่าไปทุจริตในขั้นตอนไหนก็ต้องรอผลการสอบสวนให้ชัดเจนกว่านี้รายชื่อทั้ง5รายชื่อเป็นข้าราชการระดับสูงที่เกี่ยวข้องในกระบวนการกระบวนการสอบสวนจะไม่ได้จบแค่ข้าราชการ5รายนี้แต่ต้องขยายไปถึงเครือข่ายผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยปลัดมท.ตอบคำถามเรื่องที่แล้วถ้าเกิดคนที่เขาได้รับการบรรจุไปแล้วล่ะแล้วทุจริตนะมันจะมีกระบวนการยังไงนะคะปลัดมท.บอกว่าคนที่บรรจุไปแล้วถ้าพบว่ามีความผิดต้องเรียกกลับมายอมรับว่าผู้ที่ได้รับการบรรจุบางส่วนเป็นคนที่อยู่ในกระบวนการทุจริตจริงๆก็ถือว่ามีความผิดถึงแม้ว่าจะลาออกไปก่อนหน้านี้นะคะแต่ถือว่ากระบวนการทุจริตไม่ได้สิ้นสุดลงค่ะก็ยืนยันว่าจะต้องมีการขยายผลเรื่องนี้ไปถึงคนที่เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุดนะคะเรื่องของข้าราชการที่ไปตบทรัพย์ไปเรียกรับเงินจากผู้เสียหายนี่ยังมีมาให้เห็นต่อเนื่องนะคราวนี้เป็นปลัดอำเภอพระพุทธบาทอยู่ที่จังหวัดสระบุรีค่ะอันนี้เป็นข่าวใหญ่มากเลยนะทางผู้เสียหายเนี่ยเขารวบรวมหลักฐานแล้วก็ไปร้องเรียนกับทางปปช.ปปท.ก็ทำงานร่วมกันรวบได้คาโต๊ะทำงานเลยค่ะปฏิบัติการจับกุมปลัดอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะคะถูกตั้งข้อหาความผิดเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตได้รับแจ้งจากผู้เสียหายว่าต้องการไปยื่นคำร้องเพื่อขอออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนหรือว่าแบบป.3จำนวน2กระบอกเพื่อที่จะโอนปืนทั้ง2กระบอกนี้จากแม่เขาทีนี้ปลัดอำเภอชื่อว่านายปริญสังกัดที่ทำการปกครองอำเภอพระพุทธบาทไปมีพฤติการประวิงเวลาแล้วก็แอบอ้างกับผู้เสียหายบอกว่าต้องจ่ายค่าธรรมเนียมด้วย 10,000 บาททั้งที่พอไปดูกฎหมายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรู้ไหมว่าเท่าไหร่แค่5บาทเท่านั้นแหละค่าธรรมเนียมคือ5บาทค่ะแต่ไปเรียกเขาเนี่ย 10,000 แล้วก็มีเหมือนกับทำทีต่อรองด้วยนะบอกว่าเนี่ยคุยกับนายแล้วเดี๋ยวลดให้เหลือ 5,000 บาทแต่ว่าจะมีค่าใบอนุญาตที่จะต้องพริ้นออกมาอีก 1,000 บาทนะคะก็รวมเป็น 6,000 บาทที่ไปตบทรัพย์จากผู้เสียหายนะคะปรากฏว่าทางฝั่งผู้เสียหายนี่โอ้ยเขาก็หัวไวนะบันทึกเสียงสนทนาเอาไว้ได้ก็มีการส่งมอบเงิน 6,000 บาทให้กับผู้ถูกกล่าวหาทำนองเหมือนโดนล่อซื้อแล้วก็นำเรื่องไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนนะคะก็สุดท้ายรวบตัวได้คาโต๊ะทำงานเลยที่ทำการปกครองอำเภอพระพุทธบาทก่อนถูกส่งตัวไปให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะแล้วก็ล่าสุดผู้ว่าสระบุรีนะคะคุณบัญชาชวรินทร์ลงนามในคำสั่งให้นายปรินออกจากราชการเอาไว้ก่อนแล้วแล้วท่านก็บอกว่าตำแหน่งปลัดอำเภอถือเป็นตำแหน่งที่สำคัญของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ผู้ดำรงตำแหน่งจะต้องประพฤติตนให้ได้รับความน่าเชื่อถือศรัทธาความไว้วางใจจากประชาชนในพื้นที่การที่นายปรินถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตจึงถือเป็นพฤติการที่ไม่น่าไว้วางใจและทำให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือศรัทธาจากประชาชนอย่างยิ่งทางจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่าถ้ายังปล่อยให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานราชการประกอบกับการดำเนินคดีอาญาตามขั้นตอนกฎหมายจะไม่เสร็จโดยเร็วก็สมควรให้ออกจากราชการไว้ก่อนก็ให้มีผลตั้งแต่วันที่มีคำสั่งเป็นต้นไปนะคะแต่ว่าก็ยังสามารถอุทธรณ์คำสั่งได้ภายใน30วันส่วนเรื่องของพูดถึงสายสีน้ำเงินนะคะเครือข่ายสีน้ำเงินที่ฝ่ายค้านเขาครหากันเนี่ยวันนี้ก็มีข่าวที่โยงกันมีเพจดังเขาปล่อยข่าวทำนองว่าตอนนี้เหมือนกับรัฐบาลเริ่มละส่ำละสายมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นกำลังจะมีนายกสำรองสีน้ำเงินที่รอเสียบแล้วเขาใบ้ชื่อย่อด้วยนะว่าเป็นตัวอักษรสศาลานะคะปรากฏว่ามีหนึ่งในนักการเมืองที่ถูกโยงเรื่องนี้ว่ามันอาจจะมีบิ๊กดีลลับนั่นก็คือคุณสิริกัญญาตันสกุลนะคะส.ส.พรรคประชาชนวันนี้เจ้าตัวต้องออกมาปฏิเสธเลยคุณสิริกัญญาก็ให้สัมภาษณ์บอกว่ากระแสข่าวนายกสำรองอักษรย่อส.ศาลาโอ้ถ้ามันจะเป็นสีส้มไปได้ยังไงนะคุณสิริกัญญาบอกว่าบางคนเนี่ยมาโยงว่าเป็นคุณสิริกัญญาหรือเปล่าถ้าจะเป็นจริงนี่มันต้องมีโปรย้ายค่ายแบบมาหึมาเลยนะคุณสิริกัญญาบอกไม่ใช่ก็คิดว่าคนที่ปล่อยข่าวเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูเรื่องรัฐธรรมนูญปี60ไหมไม่สามารถเสนอรายชื่อนอกเหนือจากแคนดิเดตที่เสนอรายชื่อเอาไว้ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาได้นะคะแม้จะมีช่องทางอื่นก็ต้องไปให้สุดทางถึงจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ก็คงเป็นข่าวลือแล้วก็คิดว่าเป็นความขัดแย้งภายในพรรคแกนนำเหมือนกับที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ระหว่างหัวหน้าพรรคก็หมายถึงคุณอนุทินกับผู้นำจิตวิญญาณก็คือคุณเนวินเนี่ยแหละทีนี้ก็ถือว่าสยบข่าวเรื่องนี้นะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับนายกสำรองส.ศาลาอะไรเลยอ่ะพูดถึงคู่ปรับคู่นี้นิดนึงก็เป็นข่าวเป็นคราวกันมาก่อนหน้านี้นะระหว่างคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์กับคุณไอซ์รักชนกศรีนอกเขาก็มีประเด็นฟ้องร้องกันนะคะคุณสุชาติพอฟ้องคุณไอซ์ฐานหมิ่นประมาทที่ไปกล่าวหาว่าโกงเลือกตั้งวันนี้ศาลอาญานัดมาไกล่เกลี่ยกันนะคะคดีที่คุณสุชาติฟ้องคุณไอซ์รักชนกส.ส.พรรคประชาชนค่ะในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเพราะว่าคุณไอซ์เนี่ยไปโพสต์ข้อความกล่าวหาว่าเป็นรัฐมนตรีที่มาจากการโกงปรากฏว่าทั้งสองคนเดินทางมาที่ศาลด้วยตัวเองค่ะสรุปว่าไกลเกลี่ยกันได้แล้วก็มีการขอโทษขอโพยกันต่อหน้าศาลนะคะฝั่งของคุณไอซ์เนี่ยก็ขอโทษที่ทำให้ครอบครัวของคุณสุชาติได้รับความเสียหายคุณชาติก็ในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ก็เลยกล่าวขอโทษกันก็ถือว่าเป็นการยุติเรื่องนี้แล้วก็ถอนฟ้องไปเรียบร้อยแล้วค่ะคุณสุชาติเนี่ยฝากถึงคนใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะรวมไปถึงประชาชนนะคะการโพสต์ข้อความหมิ่นประมาทไปกล่าวหาใครไม่ควรมองว่าเป็นเรื่องสนุกหรือทำแบบเพื่อสร้างคอนเทนต์นะคะเพราะว่าทุกคนมีครอบครัวก็อาจจะกระทบไปถึงคนในครอบครัวได้แล้วก็ล่าสุดนี่คุณไอซ์ก็ให้สัมภาษณ์นะบอกว่าคุณสุชาติก็ไม่ติดใจเอาความแล้วแต่เล่าว่าการนำเสนอข่าวกระแสที่เกิดขึ้นกระทบต่อคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกนะคะดังนั้นคุณไอซ์ก็เลยขอโทษคุณสุชาติต่อจากนี้ก็จะทำหน้าที่ส.ส.และเป็นประธานกรรมการติดตามงบอย่างเต็มที่จะเดินหน้าตรวจสอบต่อไปส่วนประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคุณสุชาติคุณไอซ์ก็ยืนยันว่าก็จะตรวจสอบต่อไปอย่างเข้มข้นเช่นเดียวกันค่ะส่วนปิดท้ายกันที่เรื่องของพายุไมสักนิดนึงนะคะวันนี้อธิบดีปอพอค่ะติดตามการปฏิบัติงานภายในของกปพด้วยนะคะแล้วก็ให้ดูในพื้นที่ต่างๆซึ่งคาดว่าอาจจะกระทบต่อประชาชนดังนั้นให้ติดตามจากเซลล์บอร์ดแคสต์นะคะรวมไปถึงการเฝ้าระวังสาธารณภัยในพื้นที่อื่นๆที่อาจจะกระทบรุนแรงด้วยไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางถนนอุบัติภัยอื่นๆที่อาจจะกระทบกับประชาชนเพื่อดูผลของความปลอดภัยในทุกมิติค่ะอ่ะหมดเวลาพอดีกับข้อข่าวค่ำนะคะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุสในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสซึ่งตรงกับวันที่3กรกฎาคม2569ความว่าคณะท่านนายอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุสกรุงมินส์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเบลารุสมีความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเบลารุสได้เจริญงอกงามอย่างมั่นคงมากว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยมิตรภาพดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและความร่วมมือต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวและการบินให้พัฒนาก้าวหน้าอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:14 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสระปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายแพทย์พานุวัฒน์ปานเกตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขคณะกรรมการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยและผู้ชนะเลิศโครงการประเมินคัดเลือกสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและบุคลากรสาธารณสุขดีเด่นประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางพิมพ์ใจลิอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายสุรศักดิ์จิตสุทธิภากรประธานกรรมการบริษัทเดชชัยรับเบอร์จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายลูกยางสีข้าวรุ่นฟูดเกตเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยนางเอกสิริปินทรุจิประธานมูลนิธิยุวทูตความดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยพร้อมด้วยวารสารวิทยุสรานรมจัดพิมพ์ในวาระ25ปียุวทูตความดีและเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิประจำปี2567กับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายภาพวาดสีน้ำมันชีวิตและการเรียนรู้ในธรรมชาตินางสาววิลาวันวนดุรงวันกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายสารัตน์รัตนาพรประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาเว
วลา 14:12 นเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายประสบชัยยุวเวศนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดกิจกรรมต่างๆของสมาคมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงเป็นประธานเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36ประจำปี2569วันนี้เวลา 13:53 ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลจังหวัดปทุมธานีทรงเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36ประจำปี2569ซึ่งกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์คและสเปลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นระหว่างวันที่3-12 กรกฎาคม 2569ภายใต้แนวคิด Amazing Aquatic Thailand มหัศจรรย์สายน้ำแห่งเมืองไทยเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำปลาสวยงามและพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆให้แก่ประชาชนและเกษตรกรทั้งยังเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามของไทยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงในการนี้พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดปลาสวยงามการประกวดการจัดตู้พันไม้และการประกวดภาพวาดระบายสีรวมจำนวน123รายสำหรับการจัดการประกวดปลาสวยงามมีทั้งหมด8ชนิด81ประเภทได้แก่ปลากัดปลาหางนกยูงปลาเงินปลาทองปลาหมอคอสบีดปลาปอมปลาดัวปลาหมอสีสายพันธุ์เดิมปลาเอเชีย

การประกวดวาดภาพระบายสีพร้อมกันนี้ได้พระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้มีจิตศรัทธาถวายเงินเพื่อจัดตู้ปลาพระราชทานพระราชทานโล่และของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งจำนวน10รายรวมทั้งพระราชทานโล่แก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานผู้สนับสนุนการจัดการประกวดปลาสวยงามและคณะกรรมการตัดสินการประกวดปลาสวยงามรวมจำนวน50รายจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการภายในงานและส่งร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์ซึ่งเป็นการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในรูปแบบดิจิทัลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยกรมประมงได้ดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่6จังหวัดได้แก่สุราษฎร์ธานีลำปางพระนครศรีอยุธยากระบี่สงขลาและปทุมธานีอาทิปลาตะพัดเขียวกุ้งสมเด็จหรือกุ้งก้ามกรามปูม้าปลาตะกลับและพันธุ์ปลาไทยหลายชนิดเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำและสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงนอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์สัตว์น้ำตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอาทิการจัดแสดงพันธุ์ปลาไทยซึ่งเป็นสัตว์น้ำในโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทยได้แก่ปลาพวงชมพูปลาม้าและปลาทรงเครื่องเป็นต้นและการจัดแสดงความสวยงามของโลกใต้น้ำเงือกสุดมหัศจรรย์ดำดิ่งสู่โลกใต้ทะเลแห่งจินตนาการและกิจกรรมมากมายพร้อมกับสิริราชโอเพนเฮาส์เปิดประสบการณ์การเรียนรู้มอบความรู้และแนะแนวเส้นทางสู่การเป็นแพทย์จากคุณหมอโรงพยาบาลสิริราชตลอดจนการจำหน่ายยาตำรับสิริราชจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าในการเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามในราคาย่อมเยาซึ่งรายได้ทั้งหมดจากการจัดงานสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อไปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระพรหมวชิระธีรคุณเจ้าอาวาสวัดพระนอนจักษีวรวิหารจังหวัดสิงห์บุรีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาพระธรรมวชิรกวีขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญญบัตรว่าพระพรหมวชิระธีรคุณวิบุญธรรมปฏิภาณสุพิธานศาสนวรกิจนิวิตศีลาจารย์ดีดกตรีปีดกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวสีสถิตณวัดพระนอนจักษีวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดสิงห์บุรีมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูปด้วยเป็นพระเถระที่เคร่งครัดในวัดปฏิบัติและเป็นที่พึ่งของสาธุชนเปี่ยมด้วยความเมตตาอุทิศตนเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงตามหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัจจุบันพระพรหมวชิระธีรคุณดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค3และเจ้าอาวาสวัดพระนอนจักษีวรวิหารสิริอายุ69ปีพรรษา50พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการ

0: ถวายพัฒหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสักเกตจำนวน8รูปที่สวดพระพิธรรมพระศพในคืนวันนี้และในรอบเช้าที่ผ่านมาทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลจะมีพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครหมุนเวียนขึ้นสวดพระพิธรรมพระศพตามช่วงเวลาทุกวันมีกำหนด100วันและในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ7วันปัณณรสมวานครบ15วันปัญญาสมวานครบ50วันและสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันเดียวกันเวลา 11 นาฬิกาพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสที่สวดพระพิธรรมพระศพจำนวน8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามในเวลา 6:00 น. 9:00 น. 12:00 น. 15:00 น. 18:00 น. และ 21:00 น. มีกำหนด100วันจากนั้นเวลา 17:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมในการบำเพ็ญพระราชกุศลเพื่อถวายพระเกียรติยศตามราชประเพณีซึ่งเวลานี้เป็นสมาชิกราชสกุลในสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกได้แก่ราชสกุลนิรินทรกุลราชสกุลเจษฎางกูลราชสกุลนิรินทรางกูลราชสกุลเทพหัสดินราชสกุลมนตรีกุลและราชสกุลอิสรางกูลและเวลา 19:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหาร4รูปและวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร4รูปสวดบทหัวข้อธรรมสำคัญจากพระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกชี้ให้เห็นถึงกฎแห่งสัจธรรมที่ทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยและไม่มีตัวตนถาวรเป็นการสื่อธรรมะให้ผู้ฟังสงบระลึกถึงความจริงของชีวิตแสดงถึงความหมายแฝงด้วยอนิจจังแห่งสังขารที่ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่อถึงเวลาอันสมควรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกบัวและตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถยนต์เฉียวชนขณะเดินธุดงค์และทรงรับพระภิกษุและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ เวลา 15:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญดอกบัวและตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายพระภิกษุสุริยาเสียงใสพระภิกษุภัยวันพันโยธาพระภิกษุเยือนหานชัยพระภิกษุกิตติพันธ์ลาภธนาสารพระภิกษุยงยุทธกองแก้วพระภิกษุอนุวัฒน์ภาษีพระภิกษุพิสิทธิ์อ่อนยองพระภิกษุพงสารปานมนพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถยนต์เฉียวชนขณะเดินทุกดงเหตุเกิดบริเวณหน้าตลาดนาสีนวลถนนมุกดาหารดอนตาลขาเข้าเมืองตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลมุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายประมวลศรีคำแพงประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลมุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุสงฆ์และประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ผู้บาดเจ็บอย่างหาที่สุดมิได้และเวลา 15:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญดอกบัวและตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายพระภิกษุสมเกียรติมณีพรรัตนาชัยพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถยนต์เฉียวชนขณะเดินทุดงเหตุเกิดบริเวณหน้าตลาดนาสีนวลถนนมุกดาหารดอนตาลขาเข้าเมืองตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานเงินจากการจำหน่ายสินค้าโครงการ Princess Collection แก่ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย
1: วันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรัติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายสินค้าโครงการ Princess Collection ไปมอบแก่ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยณที่อาคารว่องวานิชชั้นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโครงการ Princess Collection คือกิจกรรมเพื่อสังคมตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงมีพระประสงค์ร่วมรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากอันดับหนึ่งในผู้หญิงไทยโดยแบรนด์สิริวัณวดีร่วมกับวาโก้สร้างสรรค์คอลเลกชัน Limited Edition ตั้งแต่ปี2023จัดทำ ำชุดชั้นในและ loungewear ดีไซน์ทันสมัยนำเสนอแนวคิดที่สร้างสรรค์พลังบวกใช้องค์ประกอบในงานดีไซน์เช่นโบสีชมพูสัญลักษณ์การรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านมเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบแก่องค์กรพันธมิตร3องค์กรได้แก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมูลนิธิกาญจนบารมีและสถาบันมะเร็งแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้หญิงไทยทั่วประเทศ
0: องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
1: วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา1อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดตั้งขึ้นในปี2508ตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีโดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างอาคารเรียนต่อมาในปี2509ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดอาคารเรียนและพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา1ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบสหศึกษามีนักเรียนจำนวน162คนครูและบุคลากร19คนโอกาสนี้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนทั้งนี้โรงเรียนมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในด้านการอ่านออกเขียนได้การคำนวณและการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนทักษะตามความถนัดของผู้เรียนนอกจากนี้มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษามาปรับใช้เพื่อให้นักเรียนชาวไทยพื้นราบและกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าม้งให้ได้รับโอกาสเข้าถึงทางการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อจากนั้นองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2537เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6แบบศึกษาสงเคราะห์มีนักเรียนจำนวน764คนครูและบุคลากร122คนปัจจุบันมุ่งพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนรวมถึงการส่งเสริมทักษะคุณภาพชีวิตแก่ผู้เรียนให้สามารถอยู่ในสังคมได้แบบพึ่งพาตนเองโรงเรียนแห่งนี้ส่งเสริมให้นักเรียนในถิ่นทุรกันดารสามารถอ่านออกเขียนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเปิดโอกาสและช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ผ่านมามีการพัฒนาทั้งบุคลากรทางการศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้เรียนตลอดจนการส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามบริบทของพื้นที่และความต้องการของผู้เรียนเพื่อให้เท่าเทียมกับโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศทั้งยังส่งเสริมทักษะด้านกระบวนความคิดด้วยจินตคณิตให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และเด็กปกติเป็นอีกหนึ่งวิธีในการช่วยพัฒนาอารมณ์อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดจนรักในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ ในการนี้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่นักเรียนหน้าหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสนี้ด้วย
0: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิมนตรีตราโมทย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยโรงเรียนบ้านหุบบอนจังหวัดชลบุรีและบริษัทแพนด้าจิวเวลรี่จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบูรณสิริมาตยารามวัดระฆังโคสิตารามวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระวชิระสุทธิโมลีวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแสดงพระธรรมเทศนาอมตะธรรมกถาว่าด้วยการแสดงธรรมหรือการบรรยายธรรมที่มุ่งเน้นถึงหลักธรรมที่เป็นอมตะหรือคำสอนอันนำไปสู่ความหลุดพ้นจากวัฏสงสารอันเป็นแนวทางการปฏิบัติสู่นิพพานไม่เพื่อเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อมาผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนบริษัทบางกอกสตีลไวท์จำกัดและบริษัทอิตันไทยเทรวีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพธิดารามวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่วัดทุ่มท่าจังหวัดพะเยาวัดวังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและที่พักสงฆ์มาโรยวัชระมงคลจังหวัดสุรินทร์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะศิษยานุศิษย์พระราชพรหมยานวัดจันทารามท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีคณะกรรมการมูลนิธิหลวงพ่อปานพระมหาวีระถาวโรและคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยาจังหวัดอุทัยธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดป่ารุ่งอรุณวัดทุ่งโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตารามวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดพายัพวัดป่าชาติพัฒนารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปสวดพระพิธรรมณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง ถาบันวิจัยจุฬาภรณ์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางจ้าขออภัยค่ะศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์พลเอกชาญบุญประสิทธิ์รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงวางรากฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศโอกาสนี้คณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ประกอบพิธีสักการะศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ประจำสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลบริเวณหน้าอาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จากนั้นรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงเจริญพระชนมายุ69พรรษาวันที่4กรกฎาคม2569พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ผู้แทนจากหน่วยงานในพระดำริตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมพิธีณศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า3ทศวรรษนับตั้งแต่ทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เมื่อปี2530ทรงมุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์รวมถึงการสร้างนวัตกรรมผ่านโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางยาอย่างยั่งยืนดังปรากฏเป็นที่ประจักษ์จากความสำเร็จในการพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึงทัสทูซูแมปยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าภายใต้ชื่อพระราชทานเฮอร์ดาร่าซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยาอย.กระทรวงสาธารณสุขเมื่อปีพ.ศ. 2568นับเป็นยาชีววัตถุชนิดโมโนโคโนลแอนติบอดีตัวแรกที่ได้รับการพัฒนาและผลิตโดยคณะนักวิจัยไทยภายใต้การนำขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และมาตรฐานการสาธารณสุขของประเทศอย่างแท้จริงประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมและโรงเรียนวัดป่าประดู่จังหวัดระยองทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ และในวันเดียวกันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนชาวกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องซึ่งสำนักพระราชวังกำหนดให้ใช้ทางเดินเข้าถวายสักการะพระศพเริ่มตั้งแต่จุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงก่อนเข้าในพระบรมมหาราชวังทางประตูมณีนพรัตน์ไปตามเส้นทางที่กำหนดเพื่อเข้าสู่ประตูพรหมโสภาเข้ายังพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งตลอดเส้นทางจะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังจิตอาสาพระราชทานและทีม

0: พทย์คอยดูแลตลอดเส้นทางซึ่งในวันนี้มีคณะบุคคลจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆนำกำลังพลเจ้าหน้าที่คณาจารย์พนักงานนักศึกษาและนักเรียนมาแสดงความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นจำนวนมากเช่นสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบกหน่วยบัญชาการรักษาดินแดงสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกระทรวงการต่างประเทศสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย1โรงเรียนราชินีสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยโรงเรียนบ้านหุบบอนจังหวัดชลบุรีโรงเรียนพระสุธรรมมายานเถระจังหวัดอุทัยธานีและบ้านปาร์คนายเลิศซึ่งภายหลังจากการถวายสักการะพระศพแล้วจะใช้ทางออกผ่านทางประตูอนงคลีลาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ไปถวายสักการะพระศพไว้เป็นที่ระลึกด้วยโอกาสนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารในเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถสำหรับมอบให้กับประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาของทุกวันเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569 ซึ่งภารกิจนี้เป็นการสนองพระปณิธานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถประธานกิติมาศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประธานกรรมการมูลนิธิในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในยามยากทั้งนี้เมนูข้าวเหนียวไก่ทอดเป็นสูตรอาหารที่ทรงใส่พระทัยในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ได้อาหารที่สะอาดถูกสุขค่ะอนามัยและมีรสชาติอร่อยรับประทานง่ายโดยมีอาสาสมัครจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจิตอาสา904อาสาสมัครยุวกาชาดสภากาชาดไทยตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชนมาร่วมมอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนอย่างความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และในโอกาสนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกาคุณไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจาย
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
3: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
6: ร้านกำนันมานะ
5: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
6: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกองทัพเรือผนึกกำลังประชาชนกำลังพลสร้างแนวรั้วชายแดนจันทบุรีและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชี้แจงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นสักครู่มาติดตามค่ะ
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
3: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
2: องทัพเรือผนึกกำลังพลและประชาชนสร้างแนวรั้วชายแดนสกัดอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่ชายแดนจันทบุรีคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
3: กองทัพเรือชื่นชมความร่วมมือของประชาชนภาคเอกชนฝ่ายปกครองและหน่วยงานความมั่นคงในจังหวัดจันทบุรีที่ร่วมกับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดก่อสร้างแนวรั้วลวดหนามหีบเพลงบริเวณช่วงระหว่างหลักเขตแดนที่51ถึง52อำเภอโป่งน้ำร้อนเพื่อเสริมมาตรการป้องกันการลักลอบข้ามแดนกระทำความผิดกฎหมายและอาชญากรรมข้ามชาติตามแนวชายแดนพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธุ์โฆษกกองทัพเรือกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักด้านความมั่นคงของประชาชนในพื้นที่ชายแดนที่ร่วมสนับสนุนทั้งกำลังพลวัสดุอุปกรณ์และการก่อสร้างแนวรั้วป้องกันซึ่งเป็นตัวอย่างของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับแนวรั้วลวดหนามหีบเพลงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายและการเคลื่อนไหวของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติควบคู่กับการลาดตระเวนและการเฝ้าตรวจของกำลังนาวิกโยธินกองทัพเรือยืนยันจะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อปกป้องอธิปไตยเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: ทหารกองกำลังผาเมืองยิงปะทะคาราวานลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศแนวชายแดนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิต4ศพพร้อมยึดยาเสพติดจำนวนมากคุณชัชวาลวังที่ยองรายงานค่ะ
4: เหตุยิงปะทะดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาขณะที่ชุดลาดตระเวนกองร้อยทหารพรานที่3207กองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3พร้อมด้วยหมวดลาดตระเวนระยะไกลและกองร้อยเคลื่อนที่เร็วกองกำลังผาเมืองรวม3ชุดปฏิบัติการได้ลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณแนวตะเข็บชาย

0: แดนช่องทางบ้านหลักแต่งบ้านคอกบัวตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พบกลุ่มชายชะกันจำนวนประมาณ 7-10 คนคาดว่าจะเป็นกลุ่มคาราวานลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศเดินเท้าสะพายเป้สัมภาระมาตามเส้นทางธรรมชาติจึงได้ส่งสัญญาณขอตรวจสอบแต่กลุ่มคาราวานขนยาเสพติดได้ใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่ทหารชุดลาดตระเวนทันทีจึงเกิดการยิงปะทะกันนานประมาณ5นาทีหลังเสียงปืนสงบทางทหารชุดลาดตระเวนได้วางกำลังตรึงรักษาพื้นที่ไว้พร้อมประสานขอกำลังเสริมจากกองบังคับการควบคุมทหารพรานและกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่334อีก2ชุดปฏิบัติการเข้าสนับสนุนจนกระทั่งช่วงสายวันนี้ได้เข้าเคลียร์พื้นที่จุดปะทะพบรอยเลือดกระจายไปทั่วบริเวณและพบศพฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิตอยู่กลางป่ารวม4ศพนอกจากนี้ยังพบกระสอบฟางที่ดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังตกกระจายอยู่อีกจำนวน15เป้ทุกเป้บรรจุยาเสพติดประกอบด้วยยาบ้าจำนวน 1,162,000 เม็ดเฮโรอีน22แท่งน้ำหนัก7กิโลกรัมและฟินดิบอีก32กิโลกรัมจึงทำการตรวจยึดยาเสพติดของกลางทั้งหมดส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่อายดำเนินการตามกฎหมายต่อไปชัชวาลวังที่ยองรายงาน
1: ปิดท้ายที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแถลงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นครั้งแรกหลังจากครบ7วันในการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยยอมรับว่าจากการตรวจสอบพบมีบุคคลภายนอกเข้ามาแทรกแซงกระบวนการประกาศผลสอบทั้งนี้หากนายกรัฐมนตรีต้องการทราบข้อเท็จจริงโดยเร็วแนะนำให้ปปช.เปิดแฟลชไดรฟ์ต้นฉบับของมหาวิทยาลัยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วนำมาเปรียบเทียบกันจะสามารถตรวจสอบได้ทันทีว่ามีการแก้ไขข้อมูลหรือไม
2: ่เมาแล้วขับมีสิทธิ์กลับบ้านเก่ารณรงค์เมาไม่ขับถ้าจะขับต้องไม่เมาร
1: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ ร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะ

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

วาทของหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าอันว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวดาได้ถูกไฟ11กองเผาอยู่เสมอเป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์นานาประการ11กองก็คือ 1. ราคะความกำหนัดชอบใจอยากได้กามคุณ5มีรูปเป็นต้น 2. ไฟโทสะคือความโกรธมีความไม่พอใจเป็นลักษณะ 3. ไฟโมหะได้แก่ความลุ่มหลงในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะลังเลใจฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ 4. ชาติคือไฟแห่งความเกิดอันเป็นทุกข์ 5. ชราคือไฟแห่งความแก่อันเป็นทุกข์6. มรณะคือไฟแห่งความตายอันเป็นทุกข์ 7. โสกะคือไฟแห่งความเศร้าโศก 8. ปริเทวะคือไฟบ่นเพ้อร่ำไรรำพัน 9. ทุกขังคือไฟแห่งความทุกข์ลำบากกายใจ 10. โทมนัสคือไฟแห่งความเสียใจ 11. อุปายโสคือไฟแห่งความคับแค้นใจไฟทั้ง11กองนี้แหละเผาลนสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ต้องพากันงมงายเวียนว่ายตายเกิดได้รับทุกข์ต่างๆ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ใช้ยาเสพติด
1: เงี้ยแปะได้ยินว่าผู้ใหญ่รับสมัครคนไปช่วยเตรียมรถบุพชาติแกไม่ไปช่วยเหรอเนี่ยฮะ
2: เอารถบุพเป็นชาติแล้วปล่อยไว้ทำไมบอกให้เอาผู้ใหญ่เอาไปเคาะไปทำสีใหม่จะได้ไม่ต้องเสียเวลารับสมัครให้มึงยุ่งยากนะ
1: ขอสักทีเถอะไอ้แปะ
2: ว่าไม่แห่งจะต้องรุนแรงขนาดนี้เลยอัวพูดอะไรผิดหูเหรอ
1: ผิดมากด้วยมีอย่างที่ไหนฉันบอกว่าผู้ใหญ่รับสมัครคนช่วยทำรถบุพชาติคือรถประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ที่จะเอาไปประกวดงานของดีประจำจังหวัดไงยั่วมโหตลอดเลย
2: แหมว่าไม่รู้เลยนะอธิบายแบบนี้ก็ชัดเจนจำจังเลยนะเรื่องหัวศิลปะนี่ต้องให้อําแมงกับอัพพุกมึงเลยสองคงนี้นะว่าเคยเห็นฝีมือมาแล้วสุดยอดนะมึงได้วิชาจากโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองตอนไปบำบัดนะ
1: ฉันก็นึกถึงแหละแต่ชาวบ้านบางคนน่ะบอกคนเคยติดยาอย่างมันน่ะจะรับผิดชอบอะไรเดี๋ยวก็ทำเสียงานหมดอ่ะ
2: โอ้ยคิดยังไงยังไงมึงโชว์ฝีมือมาหลายงานแล้วนะทายกันที่พูดเดี๋ยวอาจจะฟ้องผู้ใหญ่จัดการเลย
3: ถ้าเรื่องคนคิดไม่ดีกับไอ้แม่ไอ้พุทธไม่ต้องฟ้องฉันจัดการแล้ว
2: อ้าวทำยังไงล่ะผู้ใหญ
3: ่ก็ที่ฉันเรียกประชุมหมู่บ้านแล้วก็ขอความคิดทุกคนเกี่ยวกับการตกแต่งรถบูพาชาติทุกคนก็ช่วยกันออกความเห็นกันอย่างหลากหลายรวมทั้งไอ้แม่และไอ้พุทธด้วยตอนแรกชาวบ้านบางคนก็ไม่เชื่อความเห็นของไอ้แม่เพราะมีอคติคิดว่ามันเพ้อเจ้อไม่รับผิดชอบแต่พอมันให้เหตุผลและวาดรูปให้ดูผู้คนก็ยอมรับและให้โอกาสมันได้แสดงฝีมือเลยนะ
2: ไอ้สองคนนี้มันก็ใช้ไล่นะผู้ใหญ่นะแม้ทำให้ผู้คนยอมรับมันไล่
3: เอ้าก็คนที่เคยพลาดพลั้งไปติดยาก็ใช่ว่าชีวิตมันจะเลิกไม่ได้และก็ไม่ใช่ว่าระบาดนี้มันจะติดตรึงจนล้างไม่ออกชีวิตคนเราเมื่อรู้สำนึกเมื่อกลับตัวสังคมก็ยังให้โอกาสได้แก้ตัวที่สำคัญการให้มันมามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมและชุมชนก็ทำให้ตัวมันรู้สึกมีคุณค่าได้รับการยอมรับแค่นี้ก็ถือว่าเราแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนได้สำเร็จไปอีกขั้นแล้วล่ะ
1: แล้วนี่ผู้ใหญ่จะให้เริ่มงานเมื่อไหร่ล่ะ
3: ก่อนเริ่มมันวันนี้เลยจะรออะไร
2: อ
3: ้
2: าวแล้วผู้ใหญ่มาทำอะไรที่นี่ล่ะไม่ต้องไปคุมงานเหรอ
3: ก็ที่มาหาเนี่ยก็จะมาถามว่าสองคนเนี่ยไม่คิดจะช่วยงานกันบ้างเลยเหรอประชุมก็ไม่ไปเคยที่อยากจะมีส่วนร่วมกับชุมชนกับเขาบ้างไม่เนี่ย
2: ก็อ้วกกำลังจะเตรียมตัวไปผู้ใหญ่มาพอลีเลย
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดหากทุกคนในสังคมหรือชุมชนมีความสมานสามัคคีรักใคร่ห่วงใยซึ่งกันและกันแล้วปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นย่อมผ่อนคลายไปในทางที่ดีได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจากการที่สมาชิกในสังคมชุมชนลงไปเสพและติดยาเสพติดความช่วยเหลือความเอื้ออาทรความเมตตาของมวลสมาชิกย่อมเป็นแรงกระตุ้นและจูงใจให้เขาเลิกเสพและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดได
5: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชอชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านภัยอ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: พติด
1: ผู้ใหญ่จ๋านี่ว่างอยู่หรือเปล่าฉันกวนอะไรเนี่ยสิ
2: ว่าไงล่ะเจ๊กุหลาบฉันก็ยิ่งรีบๆอยู่นะนายอำเภอท่านเรียกประชุมด่วน
1: คือฉันได้ข่าวว่าที่สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเขามีฝึกอาชีพให้ผู้บำบัดด้วยเหรอ
2: ใช่สิถามทำไมล่ะ
1: คือก็แค่อยากจะรู้นะว่าเขามีวิชาชีพอะไรบ้างน่ะ
2: ก็พวกงานช่างยางช่างไม้ช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าหรือพวกเย็บปักถักร้อยอะไรทำนองนี้แหละแล้วก็มีงานเกษตรกรรมปลูกพืชจัดสวนเพาะเห็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงกบโอ้โหสารพัดอาชีพเลยเอ๊ะร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นสนใจจู่ๆวันนี้ทำไมอยากรู้ซะงั้น
1: อุ้ยดีจริงๆเนาะมีหลายอาชีพเลยอะ
3: มึงไม่มีอะไรละผู้ใหญ่ที่อาเจ๊แกถามเนี่ยนะเป็นอาการของคงงก
1: อะไรงบอะไรไอ้แปะ
3: เอาก็เห็นบ่งๆว่าเห็ดแพงของแพงถ้าปลุกเองได้ปลุกเองแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยอับผู้ใหญ่นะอาเจ๊กุหลาบอีจะขอตามผู้ใหญ่ไปดูงานที่สูงบำบักด้วยนะเพื่อจะได้วิชาเพาะเห็ดปลูกผักแบบเลี้ยงไม่ต้องเสียตังค์ไง
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้หรอกการฝึกอาชีพในสถานบำบัดเขาเตรียมหลักสูตรไว้ให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดและอยู่ในระยะฟื้นฟูแล้วเท่านั้นที่ต้องมีตรงนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเมื่อออกจากสถานบำบัดไปแล้วผู้นั้นจะสามารถพึ่งพาตนเองได้มีทักษะอาชีพมีความรู้ความสามารถติดตัวไปแต่ท่านนายอำเภอเขาบอกว่าทางสำนักงานปปส.เขาจะให้คนในชุมชนและผู้ปกครองของผู้บำบัดไปเยี่ยมและดูการบำบัดที่สถานที่บำบัดจริงๆด้วยนะเจ๊กุหลาบจะไปด้วยกันไหมล่ะ
1: ดีสิผู้ใหญ่ฉันอยากไปดูมาก
3: เอาอ้วกขอไปเลยคงสิฉันจะไปดูให้เห็นกับตาแล้วก็จะได้ไปให้กำลังใจไอ้ขวางมึงด้วยนะอย่าให้มันกลับตัวได้แบบไอ้แมงน่ะเห็นไอ้แมงออกจากสูงบำบักมาถึงได้เปลี่ยนเป็นคงละคงดูมีความรักผิดชอบมีความขยันทั้งแข็งนี่วางกล่องผังบ้างมึงมานะแม่มึงยังออกปากชมเลยว่าไอ้แมงเนี่ยมันปลูกผักไว้เต็มบ้านเลยได้ข่าวว่าทำโรงเห็ดเล็กๆเอาไว้ด้วยนะอ้อแล้วแม่ไอ้แมงยังชมผู้ใหญ่ไม่ขาดปากเลยนะที่พาไอ้แมงเนี่ยมังไปส่งสถานบำบัดยาเสพติดนะทำให้มันเปล่งเป็นคงละคงเลย
2: ท่านก็ดีใจกับมันด้วยทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเองถ้ามันคิดได้ก็ดี
1: อะแต่ฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมว่าไอ้แมงนั้นปลูกผักเนี่ย
3: ใช่สิอาจารย์กุหลาบฮังแน่ลืออย่าบอกนะว่าจะไปขอผักไอ้แมงมาทำกับข้าวขายแม่ลือนี่มันเข่งไปปีระดับชาติจริงๆเลยว่ะ
1: ใครบอกฉันจะไปอุดหนุนส่งเสริมให้มันมีรายได้ยะจริงๆนะจ๊ะผู้ใหญ่คิดอย่างนั้นจริง
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดในสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดหลายแห่งมีการเพิ่มหลักสูตรการฝึกอาชีพให้ผู้เข้ารับการบำบัดด้วยเพราะเมื่อบำบัดครบทุกขั้นตอนจนหายแล้วเขาเหล่านั้นมีทักษะอาชีพตามความสนใจความถนัดของตนสามารถไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนนับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่บนเส้นทางที่สดใส
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

0: อาปาอยู่ไหมเนี่ยฉันจะคลองเพอประธานาคารสักหน่อยนะจะฝากอะไรไหม
1: ฝากให้เราช่วยดูแล ไม่ฝากอะไรหรอกเจ๊กุหลาบเมื่อเช้าว่าฝากไอ้แมงเอาเงินไปเข้าธนาคารแล้วว
0: ีตายแล้วอาแปะไอ้แมงมันเคยติดยาจะไว้ใจได้เหรอเกิดมันเอาเงินแปะไปซื้อยาจบกันโอ้ยถ้าเป็นฉันไม่กล้าฝากไปหรอกนะเนี่ย
1: เลือคิดมากไอ้แมงมึงเลิกยามาพักใหญ่แล้วฉันว่ามึงเลิกได้ถาวรแล้วล่ะแล้วคงยังไงแมงนะลองให้โอกาสมึงไล่ทำประโยชน์ให้คนอื่นนะฉันว่ามึงเต็มที่อ่ะไม่ยอมโอกาสทิ้งไปหรอกเชื่อฉันเชื่อฉัน
2: โอ้ยเจ้ากุหลาบอ่ะคิดมากไปเปล่าอ่ะเมื่อเช้าไอ้แมงมันยังซ้อนมอเตอร์ไซค์อนงอ่ะไปอำเภอมาเลยอ่ะแล้วก็เอาเงินไปฝากธนาคารให้แปะเรียบร้อยแล้วนะอ่ะนี่แปะสมุดบัญชีไอ้แมงมันฝากมาคืน
0: ตรวจดูสิแปะเงินเข้ามา
1: อ่ะมามามามารู้พ้องกันเลยนี่ไงถูกต้องจริงๆนะบอกแล้วนะเจ๊กุหลาบนี่คิดมากนะ
2: เจ๊รู้ไหมอ่ะโอ้ยไว้นุ่นสิงหล่อถ้าคนที่ไม่เข้าไปบำบัดยาเสพติดนะได้เป็นเดือนๆแบบนี
3: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: โอ้แล้วไงต่อไปไม่ว่าไอ้แมนแล้วจ้าพอใจมะแหมได้ทีละลุมกันเชียร์นะสองคนน
1: ี้ผิดแล้วรู้สำนึกอย่างนี้ให้อภัยกันไล่ว่ายกโทษให้
0: นึกออกแล้วแต่ฉันให้อภัยไม่ได้จะเอาเงินไปฝากธนาคารทำไมไม่บอกฉันจะได้ฝากไปด้วยไม่เคยนึกถึงกันเลยนะแปะเนี่ยนะ
2: อ้าวเรื่องแน่นองไม่เกี่ยวแล้วไปดีกว่าเอาแปะงานเข้างานนี้เคลียร์เองนะ
1: ไอ้น้องไอ้น้องมาช่วยกันกล่องสิ
0: มานี่คนใจดำมานี่เลย
1: ไอ้ยาอุซินเลี้ยวอ่ะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการที่พวกเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่ชุมชนเพื่อเริ่มชีวิตใหม่หลังจากที่เคยหลงผิดไปใช้ยาเสพติดนับเป็นการให้โอกาสสังคมได้พัฒนาคนมาเป็นกำลังที่ดีในการพัฒนาชาติบ้านเมืองดีกว่าผลักสายให้เขากลับไปอยู่ในวงเวียนยาเสพติดและการแก้ไขปัญหาก็ไม่สำเร็จเพราะไม่สามารถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดลงได
5: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
4: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท
3: ่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
4: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
3: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
4: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
5: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
6: 94.5 MHz

0: ขอบคุณมากครับ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟัน

0: ตามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: กระนัตเสด็จสู่ควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: พระเวสสันดรตอนที่2สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคราวที่แล้วนะคะได้เล่าเกี่ยวกับทหารหนุ่มปลดประจำการหน้าตาเศร้าส้อยค้างเอาไว้ตอนที่ว่าก่อนที่เขาจะกราบหลวงตาไปเป็นทหารเกณฑ์หลวงตาก็ได้เทศสอนเขาว่าทุกข์เพราะจำต้องพลัดพรากเพราะว่าหน้าที่บังคับเขาต้องทิ้งแม่ตาบอดหรือว่าคนอื่นที่ต้องทิ้งพ่อแม่ลูกเมียซึ่งพึ่งตัวเองไม่ได้เอาไว้ที่บ้านนั้นเป็นของธรรมดาของชาวโลกแม้แต่พระเวสสันดรท่านก็ทรงเจอกับทุกอย่างนี้เช่นเดียวกันพระหลวงตาเทศต่อว่าพระเวสสันดรท่านตัดใจสละพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีออกรบกับกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกที่เกาะอยู่ในใจของพระองค์มาตลอดทุกภพทุกชาติชาตินี้ถ้าท่านเอาชนะกิเลสได้ชาติต่อไปท่านจะได้กำลังสติปัญญามากพอที่จะค้นไปถึงจุดที่ได้ความรู้บริสุทธิ์บริบูรณ์เพื่อการหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสโดยสิ้นเชิงเรามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่ทุกวันนี้เพราะพระชาติที่พระองค์เกิดเป็นพระเวสสันดรได้ทรงสละครอบครัวเยี่ยงชายชาติทหารไปรบกับกิเลสเราไปเป็นทหารต้องตั้งใจฝึกหัดระเบียบวินัยทหารให้ดีแม้นเธออยู่ทางโน้นหลวงตาจะให้ญาติโยมเขาช่วยกันดูแลพอคุณลุงผู้เฒ่าเล่ามาถึงตรงนี้ดิฉันก็เลยถามท่านขึ้นมาว่าพระท่านสอนดีแล้วทำไมทหารหนุ่มคนนั้นจึงได้เศร้านักล่ะคะคุณลุงตอบว่าแม่ของเขาตายเขาบอกว่าเขาไปรับไปปลดประจำการพร้อมกับได้รับข่าวว่าแม่ตายเขาตั้งใจจะบวชให้แม่ทันทีที่กลับบ้านปรากฏว่าได้บวชหน้าศพแม่ฟังแล้วก็น่าสงสารถ้าแม่เขามีชีวิตต่ออีกสักวันแม่กับลูกได้คุยกันสักคำสองคำก่อนตายก็จะดีเจ้ากิเลสที่มันครอบงำมนุษย์อยู่มันไม่เคยปราณีใครเลยในที่สุดคุณลุงท่านนี้ก็ได้สรุปว่าทุกวันนี้เมื่อคุณลุงสวดมนต์คุณลุงจะนึกถึงพระคุณของพระเวสสันดรและนึกเห็นหน้าหนุ่มทหารเกณฑ์คนนี้ทุกครั้งไปและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ันไปเที่ยวไม่เกี่ยวข้องใครพูดเป็นในในขอให้คุณไปสักสามวันพี่เติ้ง
1: อย่า
0: พี่อย่าไปเที่ยวไหนนะ
1: โอ้พี่ไม่ไปไหนหรอกพี่จะคอยน้องแฝงคนเดียวแหละ

0: ันไปเที่ยวไม่เกี่ยวข้องใครพูดเป็นในในขอให้ฉันไปสักสามวันพี่ตึง
1: อย่า
0: พี่อย่าไปไหนนะ
1: แหมก็พี่บอกแล้วยังไงล่ะจ๊ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณรับไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

อย่าเลือกนักเลยระวังนักคุณจะตกอับเงินทองถึงคุณมีมากมายไม่นับขาดคู่แล้วเชื่อเธอครับ

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: พาพ่อแม่ไปทำบุญสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในมงคลสูตรเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบิดามารดาว่าถ้าบุตรจะเอาบิดามารดานั่งอยู่บนไหล่คนละข้างแล้วเลี้ยงดูป้อนข้าวป้อนน้ำท่านทั้งอย่างให้ท่านถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าของเราด้วยต่อให้เรามีอายุยืนถึง100ปีเลี้ยงดูท่านอย่างนี้ทุกวันก็ยังไม่ได้ชื่อว่าได้ตอบแทนพระคุณของบิดามารดาหมดสิ้นเลยแต่การน้อมนำบิดามารดาให้ตั้งอยู่ในการบุญการกุศลนั่นแหละค่ะเป็นวิธีที่จะสามารถตอบแทนพระคุณของท่านได้อย่างมากเราก็ลองมาหาเหตุแห่งบุญกุศลดูว่าในแต่ละวันจะมีเรื่องราวอะไรบ้างที่พอจะเป็นบุญเป็นกุศลให้คุณพ่อคุณแม่ของเราค่ะเวลาเช้าเตรียมข้าวปลาอาหารให้ท่านได้ใส่บาตรหาหนังสือธรรมะให้ท่านอ่านหรือเอาเทปธรรมะเปิดให้ท่านฟังพาท่านเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้ถือศีล8ในวันโกนวันพระอย่างนี้เป็นต้นในเทศกาลต่างๆอันเป็นประเพณีเนื่องด้วยพุทธศาสนาก็พาท่านไปทำบุญทำทานเช่นในขณะนี้ถึงเทศกาลทอดกฐินแล้วลูกๆทั้งหลายเตรียมตัวเตรียมใจแล้วเรียงเขาว่าจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปทอดกฐินที่ไหนดีดูความสะดวกด้วยนะคะว่าเหมาะแก่การเดินทางของเราหรือเปล่าท่านนั่งรถนานๆได้ไหมศึกษาทุกอย่างอย่างดีแล้วก็บอกให้ท่านทราบล่วงหน้าท่านจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเมื่อเราหาโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทำบุญทำกุศลอยู่เสมอวันหนึ่งเมื่อท่านจากเราไปเราก็อุ่นใจได้ว่าท่านไปพร้อมกับบุญแล้วเราก็ไม่ต้องรู้สึกเสียใจว่ายังไม่ได้ตอบแทนพระคุณท่านเมื่อคิดถึงท่านคราใดเราก็จะได้นึกเห็นแต่ภาพที่เป็นบุญเป็นกุศลเราจะได้ยิ้มด้วยความปลื้มปิติใจไม่รู้ลืมตลอดไปทีเดียวละค่ะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: วันแห่งความรักสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในชีวิตประจำวันเราต้องเจอสิ่งต่างๆมากมายมีอารมณ์หลากหลายเข้ามากระทบใจอย่าปล่อยให้ใจหวั่นไหวไปตามกระแสอารมณ์นั้นแต่ควรเลือกเก็บเกี่ยวแต่สิ่งที่ดีเอาไว้ในใจสิ่งใดที่นึกถึงแล้วทำให้ใจขุ่นมัวเศร้าหมองก็ไม่ควรนึกถึงปล่อยให้มันผ่านเลยไปเหมือนสายน้ำที่ไม่มีวันไหลกลับแม้สิ่งที่เป็นความหวังในอนาคตซึ่งยังมาไม่ถึงก็ไม่ควรคาดหวังจนเกิดความทุกข์กังวลใจควรมีชีวิตอยู่กับเวลาปัจจุบันทำวันนี้เวลานี้ให้ดีที่สุดให้เป็นวันแห่งความรักวันแห่งความสุขท่วมใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจของเราและตัวของเราเองค่ะเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้มีเพียงน้อยนิดจงใช้เวลาทุกอนุวินาทีให้เกิดประโยชน์และคุณค่าสูงสุดโดยเฉพาะต่อผู้ที่เป็นที่รักของเราเมื่อปลายแสงสนธยาสุดท้ายของชีวิตมาเยือนจะได้ไม่ต้องมานั่งสุดแสนเสียดายว่าเราได้ปล่อยให้วันเวลาแห่งความรักผ่านไปอย่างไร้ค่าไม่เคยทำสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่คนที่เรารักเลยเพราะว่าความรักคือการให้ด้วยความปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ใจให้อย่างต่อเนื่องและเต็มหัวใจให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังที่สำคัญเราควรให้อภัยต่อคนที่เรารักหรือว่าให้อภัยต่อผู้อื่นเสมอในยามที่เขาทำผิดพลาดหรือว่าล่วงเกินเราเหมือนน้ำประสานแผ่นดินที่แยกแตกระแหงให้เป็นพื้นแผ่นเดียวกันฉันนั้นแล้วสักวันหนึ่งเราจะซาบซึ้งถึงคำว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักผู้ให้ย่อมเข้าถึงต้นทางแห่งความสุขที่แท้จริงและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: วิธีแก้ความตระหนี่ในใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเราเคยสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าทำไมบางคนเป็นที่รักของคนรอบข้างตอบได้เลยนะคะว่าเพราะว่าเขาเนี่ยเข้าถึงต้นทางของการให้รู้จักตัดความตระหนี่ออกจากใจค่ะแต่คนบางคนนะคะกลับเห็นแก่ได้จนถึงกับโลภอยากได้ของของคนอื่นในทางที่ไม่ชอบทีเดียวหรือไม่ถึงกับโลภอยากได้ของของใครหรอกนะคะเพราะว่าของของตัวเองก็มีมากอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อเห็นใครตกทุกข์ได้ยากก็ไม่อยากจะแบ่งปันข้าวของให้เพราะว่ามีความตระหนี่อยู่ในใจสูงค่ะความตระหนี่นี้นะคะได้สร้างความเสียหายตัดโอกาสดีๆในชีวิตของคนเราไปอย่างน่าเสียดายตั้งแต่ตัดทางสร้างบุญบารมีของตัวเองตัดเพื่อนดีๆออกไปจากชีวิตตัดความสะดวกสบายอันควรมีให้สมฐานะมีชีวิตเหมือนคนยากจนแร้งแค้นทั้งที่มีทรัพย์มั่งคั่งวิธีแก้ไขความตระหนี่ในใจของเรานั้นนะคะต้องรู้จักตัดใจให้ทานในสิ่งที่เรามีซะบ้างพอจะแบ่งปันอะไรให้ใครได้ก็แบ่งปันกันไปใครนะคะซึ่งมีความตระหนี่มากหวงมากเวลาตัดใจให้อะไรใครไปแล้วก็ต้องบอกว่าเสียงดังหนึบทีเดียวละค่ะเสียงดังหนึบนั้นถ้าเรามองทะลุเข้าไปในใจได้จะมองเห็นเลยนะคะว่าความตระหนี่หรือว่าความโลภมันได้ถูกถอนถูกทำลายไปจากใจและบุญได้เกิดขึ้นในใจแทนนะคะจนสว่างวูบขึ้นมาไม่ต่างอะไรกับฟ้าแลบในเวลากลางคืนค่ะถ้าสิ่งที่เราตัดใจให้ไปนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับแล้วผู้รับก็เป็นผู้ทรงศีลทรงคุณธรรมบุญที่เกิดขึ้นจากการให้นั้นมากมายมหาศาลไม่ใช่เหมือนฟ้าแลบแล้วนะคะคราวนี้แต่ว่าจะเหมือนกับดวงจันทร์ทอแสงสว่างขึ้นมากลางใจของเราเราจะรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจไปหลายวันทีเดียวละค่ะอยากจะสัมผัสกับความรู้สึกชุ่มชื่นใจแบบนี้ลองตั้งใจให้สิ่งดีๆกับคนรอบข้างดูนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีเสียนี่กระไรจริงๆแม้นว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานเนี่ยนะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ๊ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3ออต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ
1: ์เบื่อหนูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะบ้านเรือนในบางย่านนะคะมีหนูเข้ามารบกวนมากบางบ้านแม้นจะมีมุ้งลวดนะคะก็ไม่สามารถกันหนูได้มันกัดมุ้งลวดเป็นช่องแล้วก็ล่อตัวเข้ามาลื้อหาของกินอะไรที่คิดว่ากินได้นะคะมันกัดกระจุยกระจายเกลื่อนไปหมดบนเพดานนี่นะคะหนูว่าจะวิ่งไล่กันขวักไขว่เกือบทั้งคืนผู้ที่อยู่อาศัยแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะว่าเสียงรบกวนค่ะด้วยความรำคาญนะคะหลายบ้านจึงได้ไปซื้อยามาเบื่อหนูบางบ้านก็เอาแมวมาเลี้ยงทีละหลายๆตัวโดยไม่ให้ข้าวกินก็ให้แมวจับหนูกินเองค่ะมีบ้านหนึ่งนะคะหนูเยอะค่ะแต่ว่าไม่กล้าเบื่อหนูเพราะว่ากลัวบาปเพื่อนบ้านผู้หวังดีก็มาแนะนำว่าไม่บาปหรอกเราเอาข้าวสารพิษมาวางไว้เฉยๆหนูมากินเองเราไม่ได้จับกรอกปากมันสักหน่อยจะบาปได้อย่างไรผู้ถูกแนะนำก็ยังไม่กล้าเบื่อหนูอยู่ดีค่ะเพราะว่าปักใจเชื่อแน่ๆว่าเป็นบาปเพื่อให้มั่นใจยิ่งขึ้นจึงนำเรื่องนี้ไปกราบถามพระอาจารย์ก็ได้รับคำยืนยันนะคะว่าบาปจริงๆค่ะเพราะว่าเจตนาในการเอาข้าวสารพิษมาวางไว้มุ่งก็จะฆ่าหนูอย่างเด่นชัดที่อ้างว่าหนูมากินเองเราแค่เอาวางไว้ไม่ได้จับกรอกปากหนูซะหน่อยก็เป็นเพราะว่าหนูไม่ยอมให้จับต่างหากถ้าจับตัวมันได้ก็ไม่แน่เหมือนกันใช่ไหมคะบางคนนะคะทั้งโกรธเกลียดอาฆาตหนูราวกับศัตรูคู่แค้นใช้กรงดักหนูมาเนี่ยนะคะก็จะเอาหนูเนี่ยไปแช่น้ำให้หนูจมน้ำตายอยู่ในกรงนั้นเลยหรือว่าเอากรงไปเผาไฟย่างหนูให้ตายอยู่ในนั้นมีวิธีโหดๆอีกหลายอย่างค่ะที่บางคนทำเพื่อจะกำจัดหนูให้หายแค้นนะคะขณะที่ทำก็คิดเอาเองว่าไม่บาปทำไปด้วยความสะใจครั้นถึงคราวบาปส่งผลค่ะไฟไหม้ตึกเนี่ยนะคะก็ตัวเองติดอยู่ในลูกโรงออกไม่ได้ถูกไฟคลอกตายก่อนตายนะคะภาพหนูที่ตนเผาทั้งเป็นทั้งกรงเนี่ยนะคะก็จะปรากฏให้เห็นหรือบางคนค่ะรถยนต์ที่ตนนั่งตกไปในคลองหาทางออกไม่ได้ก็จมน้ำตายใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นตายแล้วยังตกนรกอีกด้วยนะคะถ้าไม่อยากทำบาปก็จะกำจัดหนูให้หมดใช่ไหมคะทำบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ทิ้งอาหารการกินเอาไว้เดี๋ยวหนูหาของกินไม่ได้ก็ไปเองละค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศีระเพราะพระบริบาล

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์กรวดน้ำแทนกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะในพิธีทำบุญต่างๆที่นิมนต์พระมาสวดพระพุทธมนต์หรือเพื่อทำบุญเลี้ยงพระให้เกิดสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวตลอดจนหมู่ญาติทั้งหลายนั้นในการกรวดน้ำอุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนั้นจะมีตัวแทนกรวดน้ำที่เป็นเจ้าภาพหรือเป็นแขกผู้มีเกียรติส่วนคนอื่นๆก็เพียงประนมมือตั้งจิตอุทิศไม่ได้กรวดน้ำด้วยอย่างนี้จะได้ผลเหมือนกันไหมเป็นคำถามของคนช่างคิดนะคะขอตอบว่าในงานพิธีโดยทั่วไปเขาจะกำหนดให้มีตัวแทนทำหน้าที่กรวดน้ำเมื่อพระสงฆ์ผู้เป็นประธานในการทำพิธีกล่าวขึ้นต้นคาถาว่ายะถาให้ตัวแทนกรวดน้ำหลั่งน้ำทันทีและค่อยๆหลั่งน้ำไปเรื่อยๆกระทั่งพระรูปที่สองรับขึ้นมาว่าสัพพีติโยให้ตัวแทนหยุดหลั่งน้ำซึ่งน้ำที่หลั่งก็จะหมดพอดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะขณะที่กรวดน้ำให้ตั้งจิตเป็นสมาธิน้อมอุทิศส่วนกุศลให้ญาติอาจจะโดยเจาะจงหรือโดยรวมและอุทิศส่งให้ถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณก็ได้ขึ้นอยู่กับความเมตตาของเราเมื่อกรวดน้ำเสร็จพระท่านสวดสัพพีติโยเราก็น้อมจิตรับพรท่านให้มงคลให้สิริทั้งปวงจงเกิดกับตัวเราสมพรพระให้ไว้ทุกประการนั่นคือการกรวดน้ำและรับพรพระของตัวแทนในพิธีส่วนคนอื่นนอกนั้นก็เพียงแค่ไม่มีการกรวดน้ำแต่การตั้งจิตเป็นสมาธิเพื่ออุทิศส่วนกุศลและเพื่อรับพรพระกระทำเช่นเดียวกันแล้วก็ได้ผลเหมือนกันด้วยเพราะว่าช่วงเวลานี้ความสำคัญขึ้นอยู่กับการวางใจให้เป็นค่ะส่วนบทกรวดน้ำที่ว่าอิทังเมยาตินังนั้นใช้ท่องเมื่อกรวดน้ำตามลำพังไม่มีพระสวดนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมสัตว์บางประเภทจึงเข้าใจภาษาคนอย่างเช่นช้างสุนัขลิงนกและสัตว์อื่นๆอีกหลายชนิดสัตว์เหล่านี้นะคะสามารถจะนำมาฝึกเพื่อใช้งานหรือแสดงความสามารถต่างๆให้คนดูได้ถ้าใช้หลักวิทยาศาสตร์ค้นหาเหตุไม่ได้คำตอบหรอกนะคะต้องศึกษาพุทธศาสตร์ถึงจะพบคำตอบได้ก็จากการทำสมาธิด้วยวิธีทำใจหยุดใจนิ่งกระทั่งถึงทำภายในสามารถจะใช้ตาใจเข้าไปตรวจดูกายละเอียดของสัตว์ก็จะพบว่าสัตว์ทุกชนิดมีกายละเอียดเป็นคนเหมือนอย่างพวกเรานี่แหละค่ะสัตว์ทุกชนิดนะคะแต่เดิมก็เป็นคนขณะที่ได้เกิดเป็นคนมักจะรักษาศีล5ซึ่งเป็นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบเพื่อรักษาความเป็นคนไว้ไม่ครบเมื่อตายแล้วก็ไปตกนรกเพราะกรรมชั่วที่ทำไว้ครั้นได้โอกาสกลับมาเกิดใหม่กายละเอียดของเขาเข้าไปในครรภ์มารดาที่เป็นคนไม่ได้ก็ไปเข้าอยู่ในท้องสัตว์ไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่หรือว่าสัตว์อื่นๆบางคนทำบาปไม่หนักถึงขั้นต้องไปตกนรกแต่ว่ากายละเอียดก็เข้าไปในครรภ์มารดาที่เป็นคนไม่ได้นะคะความหยาบของกายละเอียดอาจจะพอดีกับกายสัตว์ก็เลยไปเข้าอยู่ในครรภ์หรือว่าในมดลูกของสัตว์เกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นๆไปแต่มีความจำเก่าๆสมัยเป็นมนุษย์ติดมาด้วยก็เลยเข้าใจภาษามนุษย์สามารถทำตามคำสั่งมนุษย์ได้บางอย่างเท่าที่สภาพร่างกายอำนวยคนก็เลยเรียกสัตว์พวกนี้ว่าสัตว์แสนรู้ค่ะคนเราก็เหมือนกันบางครั้งเกิดเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งซ้ำกันหลายภพหลายชาติก็ได้นิสัยบางอย่างของสัตว์ชนิดนั้นติดมาแม้จะเกิดเป็นคนได้สร้างบารมีชั้นสูงติดต่อกันมาเป็นแสนกับก็ยังติดนิสัยนั้นอยู่ยกตัวอย่างอย่างเช่นพระอรหันต์ท่านหนึ่งเมื่อเดินทางต้องไปพักแรมในป่าบางครั้งท่านจะขึ้นไปจำวัดก็ต้องขึ้นไปนอนบนกิ่งไม้ใหญ่สาเหตุก็เพราะว่าท่านเคยเกิดเป็นลิงมาหลายร้อยชาติเรื่องนี้มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะการได้เกิดเป็นคนนั้นเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดเราสามารถใช้ร่างกายของมนุษย์ทำความดีได้ทุกรูปแบบดีกว่าการเกิดเป็นสัตว์แสนรู้อย่างเทียบกันไม่ติดทีเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาต้นทุนของการเกิดเป็นคนด้วยการรักษาศีล5ให้ครบเป็นปกตินะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 MHz
1: อธิษฐานบารมีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตามประเพณีชาวพุทธนั้นเมื่อทำบุญกุศลแล้วก็จะตั้งจิตอธิษฐานกำกับด้วยอันที่จริงนะคะเวลาเราทำบุญทำกุศลครั้งใดถึงไม่ตั้งจิตอธิษฐานก็ได้บุญอยู่แล้วแต่ที่เขาอธิษฐานกันก็เป็นการตั้งเจตนาแน่วแน่ลงไปเมื่อถึงคราวบุญส่งผลก็จะได้ผลบุญตรงตามความปรารถนาอย่างเช่นเราเป็นคนที่ให้ทานถึงคราวที่ผลบุญส่งผลคือทำให้เราเป็นคนที่ร่ำรวยแต่ถ้าไม่อธิษฐานกำกับเราอาจจะเป็นคนรวยที่มีความเห็นผิดยังเป็นคนเจ้าโทสะมีโอกาสที่จะเอาความร่ำรวยไปใช้ในทางที่ผิดคือใครขวางทางชีวิตก็เล่นงานเขาถึงเป็นถึงตายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะปู่ย่าตายายจึงสอนให้ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อเป็นการเตือนสติตัวเราเอาไว้นะคะว่าจะได้ไม่ไปถลำในทางที่ไม่ดีเช่นถ้าเราอธิษฐานว่าด้วยอำนาจทานที่ข้าพเจ้าทำเอาไว้ดีแล้วขอให้บุญกุศลนี้ส่งผลให้ข้าพเจ้าเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิมีสมบัติเกิดขึ้นได้ง่ายไม่เป็นคนเจ้าโทสะถ้าหมั่นอธิษฐานอย่างนี้บ่อยๆนะคะก็เป็นการเตือนตัวเองไม่ให้มีโทสะเข้าครอบงำหรือเวลามีอารมณ์โกรธก็สามารถที่จะยับยั้งตัวเองได้เร็วการอธิษฐานจึงมีส่วนดีอย่างนี้นี่เองค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการอธิษฐานเป็นบารมีอย่างหนึ่งเราเรียกว่าอธิษฐานบารมีการอธิษฐานคือการตั้งเป้าหมายหรือโครงการระยะยาวนั่นเองแม้ในทางโลกเวลาเราจะทำอะไรก็ตามถ้าได้ตั้งโครงการเอาไว้แล้วนะคะก็จะทำให้งานนั้นสำเร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายไม่ใช่ทำอย่างไรจุดหมายหรือเริ่มต้นทำเรื่องนึงแต่สุดท้ายท้ายสุดกลับไปเป็นอีกเรื่องนึงในการทำบุญทุกครั้งนะคะการอธิษฐานจิตจึงมีความจำเป็นและโปรดระลึกไว้เสมอว่าการอธิษฐานที่ถูกต้องนั้นต้องตั้งความปรารถนาไว้ในสิ่งที่ชอบที่ควรที่เกิดประโยชน์สุขต่อตัวเองและผู้อื่นนะคะทำบุญครั้งต่อไปอย่าลืมอธิษฐานนะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข
1: ์ณสุขศาลา
2: ตอนกลากเกลื่อนไม่เยือนกายช่วงนี้ใครที่เปียกฝนหรือร้อนจนเหงื่อโทรมกายต้องดูแลรักษาความสะอาดร่างกายกันดีๆหน่อยนะคะไม่อย่างนั้นถ้าปล่อยให้เกิดความอับชื้นทั้งจากเหงื่อและน้ำโรคกลากและเกลื่อนก็จะมาเยือนคุณได้อย่างง่ายดายค่ะซึ่งวิธีป้องกันก็ทำได้ไม่ยากเลยนะคะนั่นก็คือหลังจากอาบน้ำหรือว่ายน้ำก็ต้องเช็ดตัวให้แห้งสนิททุกซอกทุกมุมโดยเฉพาะศีรษะรักแร้ใต้ราวนมขาหนีบซอกมือและซอกเท้าก่อนที่จะโรยแป้งค่ะในกรณีที่เครื่องแต่งกายเปียกชื้นอย่างเช่นเสื้อกางเกงชั้นในถุงเท้ารองเท้าแบบนี้ต้องรีบทำให้แห้งนะคะและถ้าจำเป็นต้องเดินเข้าไปในที่ที่มีน้ำท่วมขังก็ควรจะสวมรองเท้าบูทที่สามารถป้องกันผิวหนังสัมผัสกับน้ำได้แต่ถ้าหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงและไม่มีรองเท้าบูทหลังเดินพ้นจากน้ำที่ท่วมขังก็ให้รีบล้างและฟอกสบู่ให้สะอาดทันทีค่ะนอกจากนี้นะคะยังจะต้องหมั่นตัดเล็บให้สั้นรวมทั้งทำความสะอาดซอกเล็บเป็นประจำด้วยที่สำคัญหลีกเลี่ยงการใช้ของใช้บางอย่างร่วมกันค่ะอย่างเช่นของใช้ในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแปรงหรือหวีผมในผู้ที่เป็นโรคกลากและโรคเกลื่อนแล้วยิ่งไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่นเลยค่ะเพราะว่าโรคนี้สามารถติดต่อกันได้ในทางการสัมผัสและพฤติกรรมการใช้ข้าวของร่วมกันนั่นเองหวังว่าคงรอดพ้นจากโรคกลากเกลื่อนกันทุกๆคนนะคะ
0: พบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป
3: ผลิตโดยมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.สนใจรับสื่อเสียงสำหรับเด็กและครอบครัวโฮมเรดิโอแพ็กเกจติดต่อ www.homeradio1.com
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

มันมาเป็นมาเป็นไปเอาเบียร์เย็นๆมาลองข้อในพอสูงบอสันมันมาเป็นแต่อยู่มันอารมณ์หมุนหันเป็นขั้นเนื้อขั้นตัวได้จักป่องกันก็ห้องหัวจ๋ามันสิได้สุสายามราตรีมืดสลัวมันสิได้หายใจคล่องๆขั้นได้เบียร์จักป่องคือสิหายปวดหัว

ล้มมันสิได้สูบฉีดดื่มเบียร์วันละนี้ให้มันจิตแจ่มใสบ่มีเงินก็อาศัยลูกหลานพ่อได้มาต่อต้านความดันต่ำทุกข้ามไปย่ำใดสิมีบุญมีงานพ่อได้เสียงกลับบ้านขวดสองขวดแน่กะไข่เมื่อใดบ่ได้กินมันวิ่นหัวมันหน้ามือตามัวคือจังตัวฮอนสิเป็นไข่ความดันต่ำต้องใส่ใจยังหักหาสักล่องหักๆซอยบ่ทันตายใดจังสิล่ะคนเป็นความดันต่ำตกแรงมากคำๆมันต้องหาเนี้ยวมากกะใส่พ่อบักหำมันทำแล้วหิเฝ้าไปพ่อบักหำมันทำแล้วหิเฝ้าไปควายหน้ามือตาลายมันนายใจบ่ค่อยคละละละละละละละไปไปเอาไปเอามาเส้นในก้นไป

องเป็นยองใหญ่เลือดล้มมันสิได้สูบฉีดดื่มเบียร์วันละนี้ให้มันติดแจ่มใสบ่มีเงินก็อาศัยลูกหลานพ่อได้มาต่อต้านความดันต่ำทุกข์ทั้งไปย่ำใดสิมีบุญมีงานพ่อได้เพียงกลับบ้าน

โอวาทของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรแห่งวัดป่าแก้วอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าสุขได้สบายได้แต่สุขสบายเพราะความหลงของใจถ้าเกิดโรคภัยเจ็บปวดขึ้นเขาจะมาเต้นรำขนาดไหนให้ดูมันก็ไม่เพลินจะเอาเงินเอาทองมาวางกองเทินไว้ใหญ่โตขนาดไหนมันก็ไม่มีความสุขเพราะใจมันเป็นทุกข์มันหวงในชีวิตคนที่ไม่มีความสุขของใจโดยส่วนใหญ่ไปสถานที่ใดใครเข้ามาหาก็บ่นว่าทุกอย่างนั้นก็บ่นว่าทุกอย่างนี้ทั้งที่มีสมบูรณ์ทุกอย่างบ้านช่องห้องหออะไรก็ใหญ่โตเงินทองข้าวของอะไรก็เยอะแยะแต่ก็บ่นว่าทุกข์มันทุกข์อะไรมันทุกข์ใจ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: ชาติบ้านเมืองคือเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นมีใช่หน้าที่ของบุคคลใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันและมีจุดหมายมีอุดมคติอันร่วมกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลสนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาพิเศษเมื่อวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2514
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชาออกอากาศทุกคลื่นวิทยุในเครือกองทัพบกพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมิมลผู้ดำเนินรายการรายการนี้มี3ช่วงประกอบด้วยช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนำเสนอโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ซึ่งเป็นวิทยากรรับเชิญครับในช่วงที่2ช่วงปณิธานความดีนำเสนอเรื่องราวของความตั้งใจในอันที่จะได้ทำความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและช่วงสุดท้ายช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาผ่านพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรจากดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ช่วงนี้ติดตามรับฟังในช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
2: ขอบพระคุณค่ะข้าพเจ้าปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นท่านทั้งหลายฝึกหัดตนให้เป็นคนกล้าคือกล้าที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามความถูกต้องทั้งตามกฎหมายและศีลธรรมโดยไม่หวั่นไหวต่ออิทธิพลหรืออคติใดๆทั้งหมดให้เป็นคนมั่นคงในสัตว์สุจริตและความถูกต้องตามคันลองครองธรรมไม่ปล่อยให้ความสุจริตยุติธรรมถูกคมขี่ให้มัวหมองได้ทั้งนี้เพื่อท่านทั้งหลายจักได้สามารถกำจัดสิ่งที่เรียกว่าช่องโหว่ในกฎหมายให้บรรเทาเบาบางและหมดสิ้นไปและทำให้การใช้กฎหมายเป็นไปตามวัตถุประสงค์อันสูงส่งตามที่มุ่งหมายไว้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายและเนติบัณฑิตยสภาเมื่อวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2522
1: ขอขอบคุณท่านดร.ชวีวรรณจันทรัตน์กับช่วงเวลาของการเรียนรู้พระราชดำรัสและพ่อบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับ
3: ผู้ฟังทุกท่านครับมาถึงช่วงที่2ของรายการช่วงปณิธานความดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางรายการได้นำเสนอเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเราหัวข้อเครื่องมือจากสมองและ2มือแล้วก็ปิดท้ายช่วงนะครับข่าวประชาสัมพันธ์กองทัพบกรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งก็ปิดระบบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันที่30มิถุนายนเวลา 22:00 นแล้วก็เรื่องที่2นะครับเรื่องของการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพหรือว่าสกครับซึ่งก็รู้ผลทราบผลกันแล้วนะครับว่าใครได้รับคะแนนอย่างไรนะครับก็รอวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับรับรองและก็ประกาศอย่างเป็นทางการต่อไปทีนี้ก็มีเรื่องเน้นย้ำสำหรับพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็สามารถที่จะแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับก็คือที่เขาเปิดโอกาสก็คือก่อน7วันแล้วก็หลัง7วันตอนนี้ก็ มีโอกาสอยู่นะครับก็คือวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้แจ้งถึงวันที่5กรกฎาคมตามช่องทางที่ได้กำหนดเอาไว้วันนี้ก็มาฟังเรื่องราวMy Kingในหลวงของเรากันต่อนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นหัวข้อเครื่องมือจากสมองและสองมือแล้วก็เป็นหัวข้อสุดท้ายเป็นความรู้สึกของคุณแทนคุณจิตอิสระผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมสถาบันธรรมดาซึ่งได้เขียนถึงในหลวงในหัวข้อน้ำพระทัยแห่งพ่อคุณแทนคุณได้เขียนเอาไว้นะครับว่า4ธันวาคมปี2544เป็นโอกาสที่ผมได้มีโอกาสเข้าวังสวนจิรดาเป็นครั้งแรกเพื่อเข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือว่าวันพ่อแห่งชาติผมและแม่ไปแต่เช้าทั้งที่พระองค์เสด็จมาตอนเย็นด้วยความตื่นเต้นปนกับความปลื้มปิติแม้ว่าเราจะไปแต่เช้าแต่ก็ยังมีคนเช้ากว่าเราอีกเมื่อได้จับจองที่นั่งแล้วก็ที่นั่งนะครับห่างจากแนวถนนหลักในบริเวณพระตำหนักไม่ไกลนักพวกเราก็นั่งพับเพียบราบอยู่กับพื้นเมื่อถึงเวลาเสด็จสิ่งที่ผมสังเกตเห็นนั่นก็คือพระองค์ท่านทรงขับรถยนต์พระที่นั่งมาด้วยพระองค์เองเป็นรถสีบรอนเงินยี่ห้อโตโยต้าโซลูน่าที่ข้างตัวถังรถมีสติกเกอร์คาดตลอดตัวถังเขียนว่ารถคันนี้ใช้ไบโอดีเซล 100% อะไรคือไบโอดีเซลทำมาจากอะไรและใช้ได้กับรถประเภทไหนบ้างคำถามที่ผมสงสัยในวันนั้นเมื่อ10กว่าปีก่อนได้คลี่คลายอย่างกระจ่างแจ้งในวันนี้ในวันที่ราคาน้ำมันทะยานสูงสุดในประวัติการพระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับพลังงานทดแทนและทรงเตือนสติพวกเราตั้งแต่เมื่อ40ปีก่อนพระองค์สั้นเตือนว่าวันหนึ่งพวกเราจะต้องประสบปัญหาวิกฤตพลังงานแล้วก็มีแนวโน้มจะหมดไปอยู่เรื่อยๆผมนั่งทบทวนเรื่องราววันเข้าเฝ้ารับเสด็จในหลวงผมลองอ่านและศึกษาวิธีทรงงานผมใช้สมาธิตั้งคำถามกับตัวของผมเองว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้พระองค์ทรงงานหนักเพื่อคนไทยผมครุ่นคิดแล้วผมก็ได้ข้อสรุปนะครับว่าสิ่งนั้นคือน้ำพระทัยแห่งพ่อนั่นเองหลังจากวันนั้นพระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ผมในการขวนขวายในการศึกษาวิธีการทรงงานปรัชญาที่ทรงใช้และที่สำคัญที่สุดสิ่งที่ทำให้พระองค์ทรงรักประสบนิกรเหมือนลูกหลานของพระองค์มาวันนี้

ไบโอดีเซลเป็นพลังงานทางเลือกที่ดีที่สุดไบโอดีเซลไม่เพียงแต่จะช่วยให้คนที่ใช้รถบนท้องถนนยิ้มได้เพราะประหยัดยังทำให้เกษตรกรพ่อค้ายิ้มได้ที่ได้มีส่วนสำคัญในการทำให้เกิดพืชพลังงานและที่สำคัญคนไทยจะได้ยิ้มสู้กับวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นเนื่องจากการขาดแคลนพลังงานและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของภาวะโลกร้อนพวกเรามีพ่อที่รักลูกอย่างไม่ตามใจพ่อที่รอบคอบมองทุกอย่างรอบด้านพ่อที่มีความพอเพียงเป็นแบบอย่างให้พวกเราได้ใช้ชีวิตอย่างมีภูมิคุ้มกันและพวกเรามีพ่อที่มีพระราชฤทัยสูงส่งที่สุดที่พระองค์ท่านรักเรายิ่งกว่าใครในโลกเพราะว่าพ่อคือพ่อหลวงของปวงไทยคุณผู้ฟังครับสำหรับเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเราในหัวข้อเครื่องมือจากสมองและสองมือก็จบเพียงเท่านี้วันพรุ่งนี้ก็มาติดตามเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเราในหัวข้อใหม่กันปิดท้ายช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบ2-3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือกองทัพบกเชิญชวนน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทยประจำปีพุทธศักราช2569ชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อนะครับก็คือพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของฉันซึ่งการประกวดนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยผู้ที่จะเข้าประกวดนะครับมีคุณสมบัติดังนี้ประการที่1ครับเป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก็คือม.1ถึงม.3แล้วก็มัธยมศึกษาตอนปลายม.4ถึงม.6หรือเทียบเท่าในสังกัดสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศประการที่2นะครับจะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองและสถานศึกษาที่ตนสังกัดโดยลงชื่อรับรองในเอกสารใบสมัครพร้อมกับกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครให้ครบถ้วนทุกขั้นตอนแล้วก็ประการที่3ครับที่สำคัญก็คือสามารถที่จะร่วมกิจกรรมตามที่ทางกองอำนวยการกำหนดได้ตลอดห่วงของการจัดกิจกรรมก็เปิดรับสมัครนะครับตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงวันที่15 กรกฎาคม2519โดยน้องๆ นะครับกรอกข้อมูลสมัครผ่านทางเว็บไซต์สร้างศิลป์ 69.com พร้อมกับพิมพ์เอกสารใบสมัครหนังสือรับรองจากครูอาจารย์ในสถานศึกษาหนังสือรับรองจากผู้ปกครองของผู้สมัครและก็ผลงานภาพวาดที่มีความสมบูรณ์ส่งทางระบบไปรษณีย์ไทยมายังตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการวงเล็บนะครับปนฝศึกษาธิการกรุงเทพมหานครครับ10304ส่งภายในวันที่15 กรกฎาคม 2519ก็จะนับวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญหากน้องๆนะครับมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะติดต่อผ่านทางเพจ Facebook นะครับก็คือประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทยหรือจะโทรโทรศัพท์สอบถามนะครับที่เบอร์โทรศัพท์064-869-4547ในวันและเวลาราชการเน้นย้ำนะครับให้ส่งไปรษณีย์ไทยเท่านั้นเนื่องจากว่าไปรษณีย์ไทยนะครับจะรับรองนะครับในเรื่องของการขนส่งจะไม่รองรับนะครับการขนส่งโดยให้บริการอื่นๆนะครับเพื่อเป็นการลดการสูญหายด้วยเรื่องที่2นะครับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเชิญน้องๆ นักเรียนนักศึกษาได้ร่วมส่งผลงานประกวดเรียงความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมถ่ายทอดความรักความจงรักภักดีและก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านตัวอักษรและความคิดสร้างสรรค์
ชิงรางวัลและก็เกียรติบัตรโดยมีการแบ่งดังนี้นะครับระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายก็คือป.4ถึงป.6เขียนในหัวข้อพ่อหลวงทรงรักห่วงปวงประชาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคือม.1ถึงม.3เขียนในหัวข้อ

ผู้ทรงคุณวุฒินะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์พะเยาพัฒนพงศ์ดร.อภิชาติดำดีแล้วก็อาจารย์สมชายหนองฮีนะครับจะเป็นกรรมการตัดสินก็สามารถส่งผลงานได้ถึงวันที่3สิงหาคม2519แล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับในวันที่14กันยายนแล้วก็สุดท้ายนะครับสำนักพระราชวังก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2519ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ก็คือ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3ถึงวันที่5กรกฎาคม2569วันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับก็สามารถเข้าไปลงนามถวายพระพรพระองค์ท่านได้และนี่ก็คือรายการศาสตร์แห่งธรรมประชานะครับช่วงที่2ช่วงปณิธานความดีวันพรุ่งนี้ก็มาติดตามเรื่องราวกันต่อในช่วงนี้ก็ไปติดตามช่วงที่3ของรายการได้เลยครับ

0: ในช่วงนี้เป็นช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาจากพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
1: ขอบพระคุณค่ะท่านผู้ฟังคะรายการในช่วงนี้ขอนำเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อจากครั้งที่แล้วนะคะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยในวันนี้ก็ขอนำเสนอตอนทรงอนุรักษ์

0: แมลงทับในประเทศไทยค่ะท่านผู้ฟังคะแมลงทับนั้นเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญปีกแมลงทับมีสีเขียวมรกตเป็นมันวาวและก็มีความคงทนงดงามไม่สืดจางนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่เหนียวสามารถตัดเป็นเส้นน้อยใหญ่ได้ตามความต้องการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชดำริให้นำแมลงทับมาตกแต่งเป็นเครื่องประดับมากมายหลายชนิดนับเป็นงานประณีตศิลป์ชิ้นสำคัญแห่งยุคสมัยนะคะปัจจุบันมีผู้นิยมนำปีกแมลงทับมาทำเครื่องประดับจำนวนมากดังนั้นความต้องการปีกแมลงทับทวีจำนวนมากขึ้นจึงมีการซื้อขายในราคาที่ค่อนข้างสูงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเกรงว่าแมลงทับอาจสูญพันธุ์จึงมีพระราชสวนีให้ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้การสนับสนุนคณะผู้วิจัยทำการศึกษาและวิจัยด้านชีพจรและความเป็นอยู่ของแมลงทับเพื่อเป็นแนวทางอนุรักษ์และเพาะเลี้ยงแมลงทับต่อไปผลงานศิลปชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงภูมิพระราชฤทัยเพราะเกิดขึ้นจากพระราชดำริคืองานตกแต่งด้วยปีกแมลงทับเป็นกินรีไก่เก้งนกยูงเป็นต้นค่ะเมื่อพระราชทานพระราชดำริให้สมาชิกศิลปชีพนำแมลงทับมาประดิษฐ์งานศิลปชีพก็ได้รับความนิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากนะคะจึงพระราชทานพระราชดำริให้มีโครงการอนุรักษ์และเพาะเลี้ยงแมลงทับขึ้นค่ะการศึกษาด้านวิกรมวิธานพบว่าแมลงทับพวกที่นำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับนั้นเป็นแมลงทับในสกุลสเตอร์โนซิราเป็นแมลงทับขาเขียวและแมลงทับขาแดงค่ะแมลงทับทั้งสองชนิดปรากฏให้เห็นเพียงปีละครั้งในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมค่ะการแพร่กระจายพบว่ามีอยู่เกือบทุกภาคของประเทศไทยแมลงทับขาแดงก็อาศัยอยู่รวมเป็นกลุ่มใหญ่ในป่าเต็งรังและรอยต่อระหว่างป่าเต็งรังกับป่าเบญจพรรณที่มีไผ่เพชรนะคะส่วนแมลงทับขาแดงนั้นกินใบพืชป่าได้หลายชนิดค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับแมลงทับขาเขียวก็มักอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็กมีการแพร่กระจายกว้างขวางเกือบทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะคะพบมากที่สุดก็คือในบริเวณภาคกลางตามบริเวณที่รกร้างหรือว่าเป็นป่าละเมาะค่ะแมลงทับนั้นได้รับการอนุรักษ์จนเป็นที่นิยมอย่างยิ่งในการทำหัตถศิลป์นะคะดังนั้นเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์จึงสมควรที่จะปิดประกาศและเผยแพร่ให้ประชาชนรู้แนวทางการอนุรักษ์โครงการรักแมลงทับอย่าจับในเดือนกันยายนนอกจากนี้ก็เสนอขอใช้พื้นที่บางส่วนที่เป็นแหล่งอาศัยและแพร่พันธุ์ตามธรรมชาติในเขตอนุรักษ์โดยการห้ามจับแมลงทับหรือตัดและทำลายพืชอาหารหรือเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเพื่อเป็นการอนุรักษ์แมลงทับไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยนะคะหัตถศิลป์ไทยปีกแมลงทับได้ปรากฏแก่สายตาชาวต่างประเทศครั้งสำคัญเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปยังราชอาณาจักรสวีเดนเมื่อวันที่29เมษายนถึง2พฤษภาคม2569ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งราชอาณาจักรสวีเดนในโอกาสพระราชพิธีฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาการปรากฏพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในรัศมีที่เปล่งประกายบนเวทีระดับโลกเป็นความสง่างามของสมเด็จพระบรมราชินีของเอเชียนะคะที่ดูสมบูรณ์แบบน่าเกรงขามภาพลักษณ์ของประเทศไทยได้สร้างความประทับใจให้ผู้ชื่นชมทำให้ชื่อเสียงของประเทศไทยได้แผ่ไพศาลไปทั่วโลกอีกวาระหนึ่งด้วยความสง่างามของฉลองพระองค์ทุกชุดไทยพระราชนิยมฉลองพระองค์ที่ควรกล่าวถึงก็คือทรงชุดไทยพระราชนิยมบรมพิมานสีทองเขียวมะกอกในการเสด็จร่วมพระราชพิธีทางศาสนาสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าณวิหารหลวงพระราชวังหลวงกรุงสต็อกโฮล์มชุดไทยบรมพิมานชุดนี้ได้ศิลปะงานปักลายไทยที่งดงามและฉลองพระองค์ชุดนี้ทรงประดับเข็มกลัดปีกแมลงทับหัตถศิลป์ไทยที่ทรงคุณค่าสมดังพระราชปณิธานตามพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2562ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีเมื่อวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2562ขออัญเชิญมาความว่าข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดและแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมราชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนี
1: ขอขอบคุณท่านอาจารย์ดร.ชวีวรรณจันทรัตน์หรืออาจารย์หน่อยวิทยากรรับเชิญและนี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาในเช้านี้นำเสนอทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมพิมลผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยเนาะ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข
1: ์ณสุขศาลา
2: ตอนตากแดดเลี่ยงกระดูกพรุนสำหรับผู้ที่มีภาวะกระดูกพรุนมักจะมีอาการปวดตามกระดูกส่วนกลางที่รับน้ำหนักนะคะรวมทั้งมีอาการปวดตามข้อต่างๆด้วยและการเกิดอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยก็อาจจะทำให้กระดูกนั้นหักได้ง่ายๆสำหรับการขาดฮอร์โมนเพศในสตรีวัยทองหรือวัยหมดประจำเดือนโดยเฉพาะฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับกระดูกก็อาจจะทำให้สตรีวัยทองนั้นมีโอกาสเสี่ยงเกิดโรคกระดูกพรุนได้สูงสำหรับผู้ที่มีภาวะกระดูกพรุนมักจะมีอาการปวดตามกระดูกส่วนกลางที่รับน้ำหนักค่ะอย่างเช่นกระดูกสะโพกกระดูกสันหลังรวมทั้งมีอาการปวดตามข้อต่างๆร่วมด้วยการดื่มนมและรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมและโปรตีนถือเป็นการสะสมแคลเซียมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะกระดูกพรุนเมื่อเข้าสู่วัยทองนั่นเองนอกจากนี้ก็ยังควรให้ผิวหนังนั้นได้ถูกแสงแดดเพื่อรับวิตามินดีซึ่งจะช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมแคลเซียมและรักษาระดับแคลเซียมในกระแสเลือดเสริมการทำงานของกล้ามเนื้อและควบคุมการทรงตัวได้ด้วยค่ะสำหรับการรับแสงแดดนั้นก็ต้องมีช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยนะคะเราควรจะรับแสงแดดในช่วงเวลาเช้าตั้งแต่ 8:30 น.จนถึง 9:00 น.และอีกช่วงนึงก็คือ 4:00 น.ถึง 4:30 น.ตอนเย็นค่ะโดยไม่ควรทาครีมกันแดดที่มีค่า SPF เกิน35เนื่องจากสารเคมีในครีมกันแดดจะเป็นตัวต้านไม่ให้ผิวหนังของเราได้รับรังสี UV ที่เป็นประโยชน์กับการสังเคราะห์ให้ได้วิตามินดีนั่นเองทั้งนี้การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็ยังเป็นอีกปัจจัยนึงนะคะที่สำคัญมากๆที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคกระดูกพรุนได้อีกด้วยค่ะ
0: พบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เดี๋ยวนี้ซื้อยาแผนโบราณต้องดูให้ดีๆนะ
1: ก้อยนะ
0: ฉันบอกว่าต้องระวังยาแผนโบราณที่ผิดกฎหมายเวลาซื้อยาต้องดูให้ดี
1: ๆเหรออะไรใหญ
0: ่โอ้ฟังให้ดีๆนะถ้าไม่อยากถูกหลอกเวลาจะซื้อยาแผนโบราณต้องดูเลขทะเบียนยาที่ฉลากเลขทะเบียนยาน่ะได้ยินไหม
1: โอ้โหแหมเสียงเบา
2: ๆดูเลขทะเบียนยาไม่เชื่อโฆษณาโอ้อวดซื้อจากร้านขายยาที่มีใบอนุญาตจึงจะได้ยาแผนโบราณที่ถูกต้อง
1: ว่าไงนะฮะ
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: สนับสนุนโดย
1: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ติดตามกับคุณเพชรมณีแสงเพชรค่ะ
3: ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงเล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศที่ต้องเร่งผลิตบุคลากรด้านงานวิจัยที่มีศักยภาพและมีความสามารถในการคิดค้นพัฒนายาเพื่อทำให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองสร้างความมั่นคงทางยาลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศได้ทรงประสบความสำเร็จในการพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึงทัตทูซูแมปซึ่งใช้ในการรักษามะเร็งหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งเต้านมและได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใต้ชื่อพระราชทานว่าเฮอดาราและด้วยพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการทรงงานด้านเภสัชพันธุ์ที่ไม่ทรงหยุดนิ่งเพื่อหาแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งโดยทรงเลือกผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าแบบยับยั้งตำรับแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยภายใต้ชื่ออิมคานิบ100ซึ่งช่วยควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งโดยมีผลข้างเคียงต่ำกว่าเคมีบำบัดทั่วไปนำมาใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังมะเร็งเนื้อเยื่อระบบทางเดินอาหารและมะเร็งผิวหนังชนิดหายากเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงและเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนชาวไทยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพชรมณีแสงเพชรเรียบเรียง
2: พายุไมซักจ่อภาคเหนือกรมส่งเสริมการเกษตรเตือนเตรียมแปลงระบายน้ำฝนแต่งกิ่งลดเสียหายคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: กรมส่งเสริมการเกษตรเตือนเกษตรกรระวังพายุโซนร้อนไมซักแม้ว่าจะไม่เข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่มีผลกระทบทางอ้อมทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ในช่วงวันที่5ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้ดังนั้นจึงขอเตือนเกษตรกรว่าควรเตรียมพร้อมแปลงปลูกให้พร้อมรับมือกับอิทธิพลของพายุเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเช่นการเตรียมช่องทางการระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขังการตัดแต่งกิ่งพืชเพื่อลดความเสียหายจากลมพายุและให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องหากต้องการขอคำแนะนำและขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แจ้งเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลในพื้นที่ในทันทีส่วนกรณีการช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบของกระทรวงการคลังจังหวัดจะประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและจะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อเป็นการขอรับการช่วยเหลือที่มีการกำหนดเอาไว้ไม่เกิน90วันนับจากวันที่เกิดภัยพิบัติณภาพรท่านกลรายงานค่ะ
2: ปิดท้ายที่ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนไมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมส่วนคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วย
5: ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่งอย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่7กรกฎาคม2498
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สว
0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
6: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
6: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
6: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
10: ร้านกำนันมานะ
9: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
10: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ

0: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: พระเวสสันดรตอนที่2สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคราวที่แล้วนะคะได้เล่าเกี่ยวกับทหารหนุ่มปลดประจำการหน้าตาเศร้าสร้อยค้างเอาไว้ตอนที่ว่าก่อนที่เขาจะกราบหลวงตาไปเป็นทหารเกณฑ์หลวงตาก็ได้เทศสอนเขาว่าทุกประจำต้องพลัดพรากเพราะว่าหน้าที่บังคับทำให้เขาต้องทิ้งแม่ตาบอดหรือว่าคนอื่นที่ต้องทิ้งพ่อแม่ลูกเมียซึ่งพึ่งตัวเองไม่ได้เอาไว้ที่บ้านนั้นเป็นของธรรมดาของชาวโลกแม้แต่พระเวสสันดรท่านก็ทรงเจอกับทุกอย่างนี้เช่นเดียวกันพระหลวงตาเทศต่อว่าพระเวสสันดรท่านตัดใจสละพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีออกรบกับกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกที่เกาะอยู่ในใจของพระองค์มาตลอดทุกภพทุกชาติชาตินี้ถ้าท่านเอาชนะกิเลสได้ชาติต่อไปท่านจะได้กำลังสติปัญญามากพอที่จะค้นไปถึงจุดที่ได้ความรู้บริสุทธิ์บริบูรณ์เพื่อการหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสโดยสิ้นเชิงเรามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่ทุกวันนี้เพราะพระชาติที่พระองค์เกิดเป็นพระเวสสันดรได้ทรงสละครอบครัวเยี่ยงชายชาติทหารไปรบกับกิเลสเราไปเป็นทหารต้องตั้งใจฝึกหัดระเบียบวินัยทหารให้ดีแม้นเธออยู่ทางโน้นหลวงตาจะให้ญาติโยมเขาช่วยกันดูแลพอคุณลุงผู้เฒ่าเล่ามาถึงตรงนี้ดิฉันก็เลยถามท่านขึ้นมาว่าพระท่านสอนดีๆแล้วทำไมทหารหนุ่มคนนั้นจึงได้เศร้านักล่ะคะคุณลุงตอบว่าแม่ของเขาตายเขาบอกว่าเขาไปรับไปปลดประจำการพร้อมกับได้รับข่าวว่าแม่ตายเขาตั้งใจจะบวชให้แม่ทันทีที่กลับบ้านปรากฏว่าได้บวชหน้าศพแม่ฟังแล้วก็น่าสงสารถ้าแม่เขามีชีวิตต่ออีกสักวันแม่กับลูกได้คุยกันสักคำสองคำก่อนตายก็จะดีเจ้ากิเลสที่มันครอบงำมนุษย์อยู่มันไม่เคยปราณีใครเลยในที่สุดคุณลุงท่านนี้ก็ได้สรุปว่าทุกวันนี้เมื่อคุณลุงสวดมนต์คุณลุงจะนึกถึงพระคุณของพระเวสสันดรและนึกเห็นหน้าหนุ่มทหารเกณฑ์คนนี้ทุกครั้งไปและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7 นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายาม